0: ข้างติดเหมือนกัน
1: ใช่วันนี้รถติดมากครับอาจจะเป็นเพราะแบบหลังหยุดยาว
0: ใช
1: ่ใช่ไหม
0: เพราะว่าจริงๆหยุดยาวมาสัปดาห์ที่แล้วคนก็ยัง
1: สัปดาห์ที่แล้วบางคนเขาบางคนเขาเหมือนหยุดตั้งแต่ศุกร์นู้นนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ขอลาต่อใช้วันหยุดให้ครบ
1: ก็คือได้9วันอ่ะ
0: ใช่
1: ดีมากเลยพี่หนิงไปไหนมาไหมครับหรือว่าก็อยู่กรุงเทพ
0: หนิงอยู่หัวหินกับเพื่อนๆก
1: ็อยู่หัวหิน
0: รู้สึกว่ายังไม่อยากกลับมาทำงาน
1: เออไม่ได้ไปหัวหินนานมากแล้วเนี่ย
0: แต่ว่าไม่กล้าไปเส้นพระราม2นะ
1: อ่ะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเสร็จแล้วป่ะ
0: แต่ขากลับอ่ะ
1: เอ
0: ออยากลองดูว่าเป็นยังไง
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็เหมือนโล่งๆดีอ่ะ
1: เหมือนจะเสร็จเพิ่มมากขึ้น
0: ตลอดทางเหมือนกัน
1: ด้วยข่าวก่อนหน้านั้นเนาะเราเจอข่าวหน้านั้นบางคนก็ยอมอ้อมไปราชบุรีไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับเปิด

0: ครับ
1: จุดที่หนิงโดนเป็นประจำ
0: ตรงไหนตรงไหน
1: จะเป็นจุดออกจากบ้านแล้วกลับรถเลียบทางด่วนรามอินทรา
0: ครับ
1: แล้วก็คือขับบนทางด่วนรามอินทราเส้นประดิษฐ์มนูนธรรม
0: ครับ
1: ซึ่งเขาก็จะมีกล้องแต่บางทีเวลารถมันไม่เยอะไม่มีรถเลยเราก็จะเผลอขับแบบเกือบ100
0: เกือบแล้วเขาตรงนั้นเขาขับเท่าไหร่อ่ะ
1: ประมาณ80 100เราอาจจะแบบ
0: เกิน
1: 100นิดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยโดนประจำ
0: คือกล้องเขาก็จะจับนะแล้วสมมติว่าเขาก็จะถ่ายภาพมาด้วย
1: ใช่ถ่ายภาพส่งมาด้วย
0: ถ่ายภาพส่งมาแล้วก
1: ็แต่เราส่งมาที่บ้านว่าเราอ่ะไม่ได้ขับเร็วเพราะมันไม่มีรถไง
0: เออ
1: มันร้อยยี่สิบมันก็ก็ไม่ได้เร็วอ่ะหรือว่าจริงๆว่ามันเร็วในกฎของจราจร
0: คือเหมือนบนทางด่วนตอนนี้ถ้าเกิดเราสังเกตกันดีๆนะครับเขาจะมีบอกเหมือนกับชัดเจนเลยว่าส่วนนี้ถึงส่วนนี้วิ่งได้80อะไรเงี้ยส่วนนี้อ่ะคุณให้คุณได้120
1: ค่ะ
0: คือเราก็ต้องมาอัปเดตคอยดูกันนะแต่ว่าบางคือถ้าเกิดเป็นรถรุ่นใหม่ๆ
1: แต่รถหนิงอ่ะเตือน
0: มีบอกไหม
1: มีบอก
0: ว่าตรงนี้ขับได้แค่นี้ตรงนี้ขับได้แค่น
1: ี้ใช่เพราะถ้าเราดูหน้าจอ

0: แล้วก็มีโอกาสได้ขับรถขับรถในอเมริกาก็แอบตกใจว่าเขาขับรถกันดีจังเลยอ่ะ
1: หุยพี่แคน
0: ขับรถกันดีมากอ่ะ
1: สมมตินะในรถคันหนึ่งอ่ะเขาจะบังคับไซส์รถว่าไซส์รถไซส์เนี่ยขนาดเนี่ยจะนั่งได้กี่คน
0: กี่คนใช่ไหม
1: เชื่อมาว่าเคยแค่แบบสมัยก่อนนิลินตัวเล็กนิดเด
0: ีย
1: วเองอ่ะย
0: ัง
1: อุ้มอยู่เลยอ่ะ
0: ครับ
1: กล้องจับติดอ่ะ
0: แล้ว
1: ยังไงก็ต้องไปจ่ายเงินเขาไม่งั้นออกนอกประเทศเขาไม่ได้
0: เหมือนมันเกินจำนวนคนที่จะนั่งในรถคันนี
1: ้
0: เน
1: ี่
0: ยโอ้ใช่รวมถึงการขับรถเนี่ยเรื่องของไอ้ความเร็วเนี่ย
1: ความเร็วสำคัญมากๆเขามีกล้องตรวจจับทุกจุดจริง
0: ใช่เพราะก็แอบถามว่าถ้าเกิดสมมติโดนจับความเร็วเนี่ยเสียตังค์เท่าไหร่นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกประมาณ 6-7,000
1: เยอะกว่าเมืองไทยเยอะมาก
0: คือถ้าเกิดวิ่งเร็วเกินเนี่ย 6-7,000
1: ของเราเท่าไหร่อ่ะ
0: ของเรา700 500 700 7ล่าสุดแทนเสีย700นะประมาณ700
1: ใช่ป่ะของเราเท่าไหร่
0: แต่อาจจะมีหลายกรรมความผิดป่ะถ้าอันนี้อาจจะเสียเท่านี้

0: เมือง JSOC เนี่ยนะครับกรมราชทัณฑ์บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนี้แล้วก็ขอเรียนว่าอดีตผู้ต้องขังทั้ง2รายได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกฎหมายจำคุกเมื่อถึงคดีสิ้นสุดแล้วอันนี้หมายถึงก่อนหน้านั้นนะครับโดยในป๋องเนี่ยได้รับการย้ายตัวจากเรือนจำพิเศษพัทยามาที่เรือนจำกลางระยองเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี64ครับแล้วก็พ้นโทษเนี่ย5มิถุนายนปี69ตลอดระยะเวลาการรับโทษผู้ต้องขังก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีพิเศษอะไรโดยก่อนครบกำหนดโทษกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องขังตาม ขอไปฮะตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
1: เกี่ยวกับว่าจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำผิดซ้ำในความผิดทางเพศหรือความรุนแรงหรือเปล่าแล้วด้วยนะคะ
0: ครับซึ่งต่อมาเนี่ยเนาะทางศาลระยองไต่สวนคำร้อง13มกราคม69และก็มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษเป็นเวลา2ปีก็คือห้ามทำกิจกรรมเสี่ยงรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนและเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามที่พนักงานคุมประพฤติกำหนดก่อนที่ผู้พ้นโทษจะขอโอนย้ายไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติชลบุรีเพื่อพักอาศัยอยู่กับผู้ประการะก็คือที่เกิดเหตุนี่แหละที่ห้วยใหญ่
1: ที่ห้วยใหญ่
0: ชลบุรี
1: ค่ะ
0: อันนี้คือส่วนของป๋องนะครับ
1: ค่ะส่วนอีกคนนึงที่ร่วมกระบวนการด้วยก็คือธงชัยก็จริงๆเป็นนักโทษเด็ดขาดในความผิดฐานเสพยานะคะได้รับการควบคุมแล้วก็ปล่อยตัวจากที่เรือนจำพิเศษพัทยาเมื่อวันที่3กันยายนแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ใน

0: จิตผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ผู้กระทำผิดยังสามารถบังคับตัวเองได้บ้างผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นแต่ศาลจะลงโทษน้อยลงกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายเหมือนกันที่ศาลมีดุลพินิจในการพิจารณาพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษาหรือว่าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางเกี่ยวกับนิติเวชนะครับแต่ดร.เนี่ยบอกว่าแต่ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนหรือว่าในชั้นศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา77ถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษนั้นเนี่ยแต่ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของศาลด้วยเพราะคำสารภาพของจำเลยเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อศาล
1: ค่ะ
0: คือหลักฐานทุกอย่างมันบอกอยู่แล้วศาลรู้อยู่แล้วส
1: ิ่
0: งที่จำเลยพูดมามันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรกับศาลมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้ศาลไม่ลดโทษก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นที่เขาต้องการจะบอกคือที่คนเข้าใจว่าถ้าสารภาพแล้วศาลจะลดโทษทุกครั้งไม่ใช่ถ้าเกิดศาลดูแล้วว่าการสารภาพมาก็เนี่ยก็ด้วยจำนวนด้วยหลักฐานต่างๆไงก็ไม่ต้องก็ได้เหมือนกันแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังพาไปไม่ถึงการประหารชีวิตได้อยู่ดีเพราะหนักที่สุดก็คือการจำคุกตลอดชีวิตประมาณ
1: ซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยกรณีการฆ่าผู้อื่นเนี่ยโทษเนี่ยจำคุก15ถึง20ปี

0: แล้วแล้วแล้วคนก็จะถามแบบนี่เห็นคลิปอะที่ทำ PR โปรโมท
1: เ
0: ขาก็จะถามคนในวงการบันเทิงว่าถ้าเห็นพี่อ้อยทอล์กโชว์อะอยากจะได้ดูพี่อ้อยทำอะไรบ้างอาเป็นแคนแคนอยากดูอะไรบ้างถ้าพี่อ้อยทอล์กโชว์
1: พี่อ้อยทอล์กโชว์ผมอยากดูพี่อ้อยร้องเพลง
0: โอ้ยพี่อ้อยนี่กลับขออภัยเสียงดังไปนิดนึงแล้วแต่พี่อ้อยร้องเพลงพออยู่เหมือนกันนะใช่ไหม
1: ไม่เคยได้ยินอ่ะพี่เคยได้ยินพี่อ้อยร้องเพลงเลยแล้วพี่อ้อยร้องเพลงที่แบบว่าเกี่ยวกับฟีลลิ่งความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเออความรักเออน่าจะแบบเล่าเรื่องราวนี้แล้วก็กับเพลงนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพี่อ้อยบอกแล้วว่ามันวาไรตี้มากๆนะครับในทอล์คโชว์ในครั้งนี้นะฮะ One Stand Up Empathy นะครับที่จะบอกก็คือประกาศเพิ่มรอบ
0: เพราะว่าบัตรโซเอาเร็วมาก
1: โซเอาไปแล้วประกาศเพิ่มรอบ2นะครับทอล์คโชว์ดีเจพี่อ้อยเริ่มขายบัตรวันนี
0: ้
1: 10โมงเช้าก็หลังจากที่เปิดขายรอบแรกไป

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรม

0: บรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: เอาละฮะอยู่กันต่อครับช่วงที่2 Green Morning Show นี้อยู่กับแขงกับพี่หนิงนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เรื่องนี้นิดนึงแล้วกันเรื่องกรณีที่ผู้หญิงคนนึงจำได้ไหมเคสที่เจอจับที่ญี่ปุ่นว่ามีการซุกไอซ
2: ์
1: อยู่ในซองกาแฟ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคดีอะไรยังไงบ้าง
2: แล้วก็เงียบไปนะ
1: แต่ในที่สุดแล้วล่าสุดนี่ได้กลับไทยแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: เธอชื่อว่าน้องเทียนฮะอายุ28ปี
2: ค่ะ
1: เพราะว่าศาลญี่ปุ่นไม่ฟ้อง
2: ค่ะทางอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนะคะ
1: สั่งไม่ฟ้อง
2: เพราะบอกว่าไม่มีหลักฐานพอที่จะขยายผลได
1: ้
2: นะคะแต่ว่าจากการขยายผลใดๆเนี่ยมันเป็นการขยายผลที่ไปสู่จุดของเครือข่ายชาวเวียดนาม
1: ถูกต้องครับ
2: ที่เขาจับได้แล้ว1คนซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
1: คือที่มาที่ไปเนี่ยพอไปสืบจริงๆเนี่ยปรากฏว่าข

0: สมัยเนี้ยนึกออกไหมว่าไอ้เครื่องที่มันเหมือนกับรีดอ่ะ มันสามารถหาซื้อง่ายๆเราทำร้านอาหารเวลาที่เราใส่พริกไทยใส่เกลือใส่อะไรเราก็จะเอาเครื่องรีดเขาก็ไปซื้อไอ้ซองขนมอย่างเงี้ยในห้างสรรพสินค้าขนมที่พวกเรากินอ่ะแล้วเขาก็ตัดออกแล้วเขาก็รีดปิดทับใหม่
1: เพื่อความเนียน
0: เพื่อความเนียนแล้วก็ซุปไอซ์ลงไปใส่ไว้อยู่ในนั้น
1: ถูกต้อง
0: น้องเทียนเนี่ยเขาเป็นเหมือนรับหิ้วของไปต่างประเทศถามว่าเป็นเราอ่ะเราดูเราก็ดูเป็นซองกาแฟซองขนมเราก็ไม่คิดว่าใครจะไปฉีกเช็คอ่ะถูกไหม
1: นี่แหละ
0: เนี่ยแหละมันก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าไออาชีพรับหิ้วของอ่ะเราเข้าใจนะว่ามันคืออาชีพแต่ต้องระมัดระวังกับพวกมิจฉาชีพที่มันแฝงมาอย่างเงี้ยเพราะอย่างเคสน้องมีนาก็ยังเคลียร์กัน

0: ว่ามิจฉาชีพมาในรูปแบบไหน
1: แม้แต่คนรู้จักนะสมมุติว่าถ้าเกิดมาถึงบอกว่าเฮ้ยแคนฝากเอากับพอดีกระเป๋าเกิน
0: อ
1: ่ะฝากเอากระเป๋าเนี้ยขึ้นเครื่องให้หน่อย
0: ค่ะ
1: เออก็ไม่รับไม่เลย
0: จะหลังจากมีข่าวพวกอย่างเงี้ยเราเองเราต้องระวังตัว
1: และไม่ควรจะรับอะไรทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะจริงๆถ้าพูดข่าวนี้เราไปอีกข่าวนี้อันนึงก็ได้นะพี่แกนค่ะไอ้ที่ซุกเงินน่ะที่นักธุรกิจโดนกันเยอะเลยอ่ะ
1: ซุกเงินมีในของเราไหม
0: มีไหมในของเราไม่มีนะแต่ข่าวนี้เป็นข่าวดังอยู่เหมือนกันที่เราคุยกันเมื่อเช้ามาถึงแล้วเรา black money scam มาที
1: ่
0: เราเมากันเมื่อเช้าเนี่ย
1: คือมันมีข่าวนี้ทุกคนชื่อว่าปฏิบัติการเนี่ย
0: black money scam
1: คือกลุ่มเนี้ยเล่าง่ายๆเลยคือเขาเป็นกลุ่มคนผิวสีนะครับ
0: ค่ะ
1: และเขาบอกว่าเขาสามารถแบบมีการซุกเงินได้โดยการแบบว่าทำให้มันเป็นกระดาษเปล่าๆอ่ะแล้วก็พอเอาไปละลายสารละลายอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินออกมาได้นะครับคือเรื่องนี้ทางตำรวจเนี่ยนะฮะก็ได้เข้าไป

0: 60,000 แผ่นยึดน้ำยาปริศนาอุปกรณ์ผลิตธนบัตรและก็คลิปสาธิตหลอกเหยื่อในโทรศัพท์หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพบอกว่าวางแผนหลอกเหยื่อก่อนเชิดเงินแล้วก็ตัดการติดต่อ
1: ก็คือง่ายๆเหมือนไปหลอกให้อีกคนมาลงทุนร่วมกันแล้วบอกผลตอบแทนเนี่ยจะได้เป็นอย่างนี้แล้วหูชงเงินเป็นปึ้งๆพอคนเราเห็นเงินเป็นปึ๊กๆขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยมันคุ้มค่านะเน
0: ี่
1: ยเดี๋ยวนี้เหยื่อหรือมิจฉาชีพมาในรูปแบบต้อง
0: เนี่ย
1: คือเราจะว่าพวกเราไม่ฉลาดก็ไม่ได้นะแต่ละแค่เราฉลาดไม่ทันพวกเขาอ่ะ
0: เขาคิดกลโกลใหม่ๆมาไง
1: อ
0: ย่างไอ้แบบนี้คิดได้ไงอ่ะ
1: คิดได้ยังไง
0: ใช่ไหมลงทุนเอาเนี่ยจ่าย 150,000
1: สมัยก่อนมันมีแต่อะไรรู้มั้ยเวลาเราเล่นละครน่ะแล้วเอาแบงค์กาโม่ปลอม
0: เออเมื่อก่อนแบงค์กาโม
1: ่แบงค์กาโม่ปลอมแล้วก็เอาแบงค์จริงโปะเอาไว้ข้างบนน
0: ึ
1: กออกป่ะตอนนี้ดูสิทำทุกอย่างเป็นเหมือนแบงค์จริงหมดเลย
0: เนี่ยอ่ะเขาทำแบบไม่น่าเชื่อนะแล้วประเด็นคือหลอกได้ด้วยไงหลอกได้ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครยังไม่เคยเห็นคลิปลองคลิกไปดูกันนะฮะ Black Money จะเห็นเลยว่ากลลวงเขาเป็นยังไง
1: ค่ะไปศึกษากันดูนิดนึงนะเผื่อว่าใครโดนอะไรยังไงจะได้

0: านทางประวัติศาสตร์สะท้อนการปฏิรูประบบทะเบียนราษฎรของประเทศหลายนามสกุลเก่าแก่ก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นรู้จักกันในทั้งแวดวงการเมืองการศึกษาการทหารแล้วก็วงการสังคมไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็เพิ่งทราบเหมือนกัน
1: อ่ะมาอีกข่าวนึง
0: พี่หนิงสกุลแรกอะไรนะสกุลนามสกุลแรก
1: นามสกุลของหนิงเองเลยนามสกุลแรกของหนิงชัยสรการนามสกุลคุณพ่อ
0: มาจากไหนรู้ไหมสืบสายมาจากไหนรู้ไหม
1: ไม่เคยรู้เลยพี่แค่รู้ไหม
0: ไม่รู้ของแค่นามสกุลแรกเลยนะคือทองหนุยเป็นนามสกุลใต้เลยเพราะว่าคุณพ่อคนใต้ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: เออบางทีเราก็อยากรู้นะ
0: อยากรู้เหมือนกัน

0: ขึ้นแล้วลดการกินแคลอรี่ได้ในมื้อถัดไป
1: เฮ้ยน่าสนใจ
0: น่าสนใจมีหน้าล่ะหนิงถึงแบบไม่ค่อยอ้วนอ่ะ
1: เพราะกินส้มโอ
0: เพราะจริงๆหนิงเป็นคนชอบกินส้มโออ
1: ้าวเหรอ
0: โดยเฉพาะส้มโอสีแดงส
1: ี
0: แดง
1: ขึ้นชื่อเลยนครปฐมปะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ส้มโอนครปฐมแล้วเขาบอกว่าใยอาหารในส้มโอเนี่ยมันยังเป็นใยอาหารแบบที่ละลายน้ำแล้วยังไปเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในลำไส
1: ้
0: ทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วลดการเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานประเภท2แล้วคนที่เป็นพวกไขมันเลวอ่ะคอเลสเตอรอลอ่ะคนผอมๆเป็นกันเยอะหนิงอ่ะเป็น LDL
1: อ่ะเหมือนกันเป็น
0: ไขมันไม่ดีไขมันเลวทั้งหลายเน
1: ี่
0: ย
1: ไขมันเกิน
0: ใช่ไขมันเกินส้มโอเนี่ยมันจะมีสารไฟเบอร์ที่ดี

0: โรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิต

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ลาที่เก่าที่ใหม่ก็ยังไม่มีด้วยนะ
1: ที่ใหม่ไม่มีเราสร้างเองได้คุณฟังเราส่งกำลังใจนะ
0: ใช่ค่ะอ่ะวันนี้ผลสำรวจนะคะจาก Robert Waters ค่ะบริษัทชั้นนำด้านการสรรหาบุคลากรระดับโลกนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของประสบการณ์การต้อนรับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ในประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าพนักงานมากกว่า 50% ประเมินกระบวนการเริ่มงานในองค์กรของตัวเองว่าอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำกว่าความคาดหวังซึ่งมันมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการรักษาพนักงานและประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวนะคะจากข้อมูลการสำรวจเขาบอกว่ามีพนักงานเพียง 15% เท่านั้นที่ประเมินประสบการณ์การต้อนรับและก็เตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ของตัวเองว่าอยู่ในระดับดีเยี่ย
1: ม
0: ขณะที่ 35% บอกว่า อยู่ในระดับปานกลางแล้วก็มี 16% ที่รู้สึกไม่พึงพอใจเลยกับกระบวนการนี
1: ้
0: นะคะแล้วผลสำรวจยังพบสัญญาณเตือนที่สำคัญด้วยนะเมื่อพนักงานถึง 12% บอกว่าประสบการณ์ในกระบวนการต้อนรับและเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่หรือว่าออนบอร์ดดิ้งที่ไม่ดีเนี่ยมันทำให้มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจลาออกมากขึ้น
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเย็นตอนแรกอาจจะมีสะดุดขากันนิดนึง
0: อ๋อนะคะตอนหลังเป็นไง
1: ตอนหลังก็หน้าความลงไปเลย
0: คือในทางกลับกันน่ะเขาบอกว่ากระบวนการเริ่มงานที่มีประสิทธิภาพมันสามารถสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกได้โดยพนักงาน 29% บอกว่าประสบการณ์ออนบอร์ดดิ้งที่ได้รับมีส่วนสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ตัดสินใจที่จะทำงานแล้วก็อยู่ในองค์กรต่อไปซึ่งคุณแอนดรูว์พาวเวลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของกลุ่มบริษัทโรเบิร์ตวอเตอร์สเขาก็ให้มุมมองนะคะเขาบอกว่าการออนบอร์ดดิ้งมักจะถูกมองเป็นเพียงเหมือนกับงานธุรการที่แบบก็เน้นทำตามกฎระเบียบและระบบทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วว่ากระบวนการนี้เนี่ยคือขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งเลยนะในวงจรชีวิตของพนักงานซึ่งมันจะช่วยสร้างความมั่นใจช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องของความคาดหวังแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวนะ

0: ชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: เช้านี้มาออนบอร์ดดิ้งกันนะครับเติมตัวเองกันก่อนเลยนะฮะ 1,000 ครับใครที่อยากจะใส่เพลงมานะครับเพลงที่คุณอยากฟังเช้านี้ตามด้วยชื่อเล่นคุณแล้วก็เบอร์โทรกลับนะครับส่งมาหาเฟียสหน่อยผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินปลายชั่วโมงนี้รับไปเลย 1,000

อุ้ยมีคนส่งข้อความมาบอกว่าเช้านี้นี่แอร์พอร์ตลิงก์นี่คนเยอะมากเลยนะฮะส่งข้อความมาได้นะครับรีวิวตัวเองกันหน่อยเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างและอย่าลืมให้คำใจดีตัวเองด้วย1คำวันนี้ฉันจะบอกตัวเองว่าอะไร

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
4: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: วันแม่ปีนี้หนูอยากมอบบ้านแทนความรักให้คุณแม่จังเลยค่ะพี่คุ้ง
6: จัดให้ครับน้องดีงานประมูลบ้านมือสองทอสออนไลน์ครั้งที่6ประมูลง่ายเพื่อคนที่เรารักผ่านแอป GSP All Home รับโปร3ต่อคุ้มๆลดสูงสุด 50% สิทธิ์เช็ดดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2ปีและฟรีร่วมพับพิมพ์ลายดิจิทัล
7: ล็อกมาเลยครับน้องดีวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้น

0: ท่านปิ่นเกล้า024341111
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
7: Drive your day โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ขับรถออกมาจากบ้านประมาณ 4-5 ไปส่งน้องก่อนแล้วก็ถึงมาทำงานก็จะเปิดในวิทยุก่อนพอถึงที่ทำงานก็เปิดเนี่ยค่ะแอป
1: ครับขอบคุณที่ฟังกินเวฟกันมายาวๆเลยนะขอบคุณนะครับคุณกุ้งนะฮะ
0: ดีใจมากเลยขนลุกเลย
1: รีวิวเช้าตัวเองไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ถ้าเกิดมีคำใจดีอยากจะบอกตัวเองสักหนึ่งคำอยากจะบอกตัวเองว่าอะไรครับคุณกุ้ง
0: บอกว่าที่ผ่านมาในชีวิตเนาะเราก็ทำอะไรที่ดีๆให้กับคนอื่นๆแล้วก็ให้กับคนรอบข้าง
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าใกล้เกษียณแล้วก็จะต้องถึงเวลาทำอะไรดีๆให้กับชีวิตตัวเองบ้างแล้ว
1: ดีครับให้รางวัลตัวเองบ้าง นะครับอย่างเช่นวันนี้ไงโทรมาได้ฟังเพลงโปรดของตัวเองใช่ไหมดีเจ
0: ชอบมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ที่ทำงานเขามีงานเลี้ยงเกษียณก
1: ็
0: ต้องบอกว่าให้เลือกมาหนึ่งเพลง
1: ครับ
0: ที่จะร้องเป็นคาราโอเกะเนาะก็เลือกเพลงนี้แหละค่ะแล้วก็บอกเพลงนี้จะให้โชคด้วยดีใจมาก
1: ดีใจมากเลยได้ไปอีก 1,000 นะครับไปเติมตัวเองเลยอยากจะเติมตรงไหนก็เติมไปเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วขอให้มีวัยเกษียณที่มีความสุขนะคะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เพลงนี้ใช่ไหมอ่ะเพลงไหนนะ
0: ให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะคะฟังกินเวฟทุกวันอย่างมีความสุขค่ะ
1: ขอบคุณครับดีเจกุ้งเลือกเพลงสิฮะเพลงอะไรนะ
0: รบกวนมารักกันค่ะ
1: ขอบคุณครับน่ารักจังเลยเนอะขอบคุณที่ฝากข้อความเพลงมันมีสตอรี่ของมันจริงๆ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: Love your mama Love your papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ยาแก้

0: เฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
1: ์ก่อนใช้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55

0: สถานการณ์มากๆจริงนะมันมีความผันผวนกันเน
1: า
0: ะ
1: ขนาดแบบว่ามีสนธิสัญญาสันติภาพกันแล้วเนี่ยอีกแป๊บนึงก็ตีกันแล้ว
0: อะไรอย่างนั้นน่ะ
1: นะครับแล้วก็มีการขยายวงไปบอกว่าปิดทางนู้นทางนี้ด้วยไม่ได้แบบปิดฮอร์โมนอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: มันก็ลามบานปลายกันไปแต่ใดๆแล้วเนี่ยอยากให้เวลาที่เสพข่าวอยากให้เสพข่าวรอบด้านนะครับเพราะว่าเราชอบแบบเสพสำนักข่าวตอนตกอย่างเดียวแต่หลายๆมุมอย่างเงี้ยก็มีคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ตอนออกกลางนะเขาบอกคนในพื้นที่เนี่ยพื้นที่นั้นน่ะชาวบ้านเลยที่เป็นชาวบ้านคนนั้นคนน่ารักมากเลยนะก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันคนไทยที่อยู่ที่นั่นน่ะก็ได้รับความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จากคนท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราคือจะไปมองว่าอุ้ยคนประเทศนี้ละเหมารวมอย่างนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้เลยครับ
0: นะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับยิปร็อกตราบ้านนะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฝ้าเพดานแล้วก็ผนังแบบ

0: วลาครับเพลงนี้สุดฤทธิ์สุดเดชจากพี่ใหม่
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

มีคนส่งข้อความเข้ามาถามว่าเพลงยายตุ๊ดตู่ของพี่อ่ำอมรินทร์เป็นเพลงที่เหยียดเพศหรือเปล่าไม่เหยียดนะครับลองไปดูเนื้อเพลงดีๆเขาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับคนที่มันแบบไม่ตรงกันไม่แมชกันตุ๊ดตู่ก็เป็นชื่อของคนจริงๆนะครับแล้วก็มีส่งข้อความเข้ามาถามถึงเพลงประเทืองด้วยยิ่งเพลงประเทืองของพี่ไทยธนาวุฒิยิ่งไม่เหยียดเพศใหญ่เลยนะครับเพราะถ้าตามไปดู MV เราจะเห็นว่าเป็นเพลงที่หัวก้าวหน้าด้วยซ้ำในสมัยนั้นที่ยังไม่มีการยอมรับทางเพศมากขึ้นนะครับตอนในสมัยนั้นนะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: Debut Track เช้าวันนี้เอาเพลงมาเสิร์ฟกันนะครับเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของก๊อฟพิชยะนะครับซึ่งไม่ได้ปล่อยเพลงมานานมากเขาบอกเป็นเพลงแบบในรอบ4ปีเลยเนื้อร้องทำนองเขียนเองทั้งหมดเลยและเพลงนี้เป็นสไตล์แบบฟังป๊อปสนุกสนุกด้วยเอาชื่อของนางเอกของ Spider-Man มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำเพลงนี้ครับ Mary Jane นะครับพ้องเสียงกับคำว่า Marry Me

ซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ซิงเกิลใหม่จากเพอร์พีชครับเพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้เขาบอกว่าตอนที่แต่งขึ้นมาเนี่ยก็หลายๆคนจะเห็นประโยคบอกว่าเวลาที่ใครสักคนจากเราไปเนี่ยเขาจะไปเป็นดาวอยู่บนฟ้าก็เลยอยากรู้ว่าที่ตรงนั้นมันมีจริงหรือเปล่าแล้วความคิดถึงเราส่งไปถึงตรงนั้นได้ไหมส่งถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าในใจเรามีเขาอยู่ข้างในอยู่เสมอ

0: อีกกี่นาทีข้างหน้า2นาทีข้างหน้าเราจะเปิดขายบัตรแล้วนะครับสำหรับรอบที่2ของ DJ พี่อ้อย1 Stand Up Empathy ครับก็จะเป็นรอบเดียวกับวันเดียวกับวันเดิมนะครับก็คือเสาร์ที่12กันยายนที่สยามพิคฮอลล์ครับแต่ว่าเราเพิ่มรอบอันเดิมที่บัตรโซลด์เอาท์อย่างรวดเร็วคือรอบบ่ายนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นรอบตอนทุ่มหนึ่งนะฮะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวบัตรกำลังจะเปิดที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตามเข้าไปดูกันได้นะครับกดบัตรคราวนี้กดให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าคิดว่าอาจจะไม่เพิ่มรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นติดตามลุ้นอยู่หน้าจอเฝ้าลุ้นกันได้เลยครับ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันที

ในเมืองสุเอตของอียิปต์นะคะเมื่อเวลาประมาณสักถ้าตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์ก็คือตีสามจะตรงกับ7โมงเช้าตามเวลาบ้านเรานะคะจากข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐก็บอกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองสุเอตออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณสัก41กิโลเมตรนะคะที่ความลึกใต้พื้นดินเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรแล้วแรงสั่นสะเทือนน่ะรับรู้ได้ในหลายประเทศและดินแดนเลยนะคะเพราะมีรายงานทั้งจากอิสราเอลปาเลสไตน์ไซปรัสซาอุจอร์แดนเลบานอนซีเรียแถบนี้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานเสียชีวิตบาดเจ็บหรือว่าความเสียหายรุนแรงนะคะแต่ถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะจัดอยู่ในระดับปานกลางแต่ก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงที่สุดใกล้เมืองสุเอตในรอบประมาณ10ปีขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของอียิปต์ตั้งอยู่

0: อยู่กันต่อพี่เฟียสค่ะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับ
2: ความรู้สึกดีดีมีคนส่งข้อความมาแล้วบอกว่าที่นั่งโซน VIP ของพี่อ้อยนะครับ DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy หมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าโซนอื่นนี้อาจจะยังทันแต่ว่าต้องรีบแล้วล่ะตอนนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับสำหรับรอบใหม่ที่เพิ่งเปิดก็คือรอบ1ทุ่มของวันที่12กันยายนที่สยามพิคฮอล์

ไปในช่วงเวลาที่เราบอกว่าเราเดินผ่านเวลาด้วยกันเนอะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโมเมนต์ที่มันแตกต่างกันมีข้อความหนึ่งส่งเข้ามาครับบอกว่าแต่งงานกันมาแล้ว8ปีตอนนี้กำลังนั่งปลอบใจสามีตัวเองที่ไปอกหักจากผู้หญิงคนอื่นอยากได้กำลังใจนะครับเจอสถานการณ์แบบนี้นี่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะคือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะมีช่วงที่เราตั้งตัวไม่ติดนะครับมันมีแบบนี้โผล่เข้ามาให้เราทดสอบชีวิตของเราทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหาของเราทดสอบวิธีการตั้งดวงใจของเราอยู่พอสมควรเลยทีเดียวก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องกลับมานั่งทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองอยู่พอสมควรแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เฟียอยากจะส่งกำลังใจให้คือไม่ต้อง

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสง

0: คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาว
2: ันเวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
3: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากร

0: รถเป็นยังไงพร้อมไหมเออนะคะใบอนุญาตขับรถถูกต้องเนาะพักผ่อนพอใช่ไหมเออลดความเสี่ยงจากอาการหลับในเน
1: า
0: ะ
1: ขึ้นมาตาโหลแล้วก็ใช่ไม่ดีเหมือนกันนะ
0: ตาโหลไปเท่าไหร่ตาลอย
1: ใช่แล้วฝากชีวิตไออีแล้วไว้อยู่บนรถนะ
0: เออคุณพี่นั่งตาลอยแต่ก็คือคุณพี่แบบว่าหลับไปถึงไหนตอนไหนเราไม่รู
1: ้เราเอาชีวิตไปฝากกับใครก็ไม่รู้เช็คดีๆครับ
0: นะคะอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนหรือเปล่าเออนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีๆหน่อยอาจจะต้องละเอียดหน่อยเน
1: า
0: ะอ
1: ย่างสมัยตอนลูกเด็กๆเวลาไปไหนถ้าไปรถตู้เนี่ยก็จะเช็คว่าแบบมีคาซีทเด็กหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: แล้วก็เช็คคือเอาจริงๆนะ
0: ขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
1: เสียเวลานิดนึงมันปลอดภัยกว่า
0: ถังดับเพลิงอะไรเงี้ยทางออกฉุกเฉินพร้อมใช้งานนะคะเออก็ดูให้ดี
1: ใช่แล้วเวลาเราไปเจอแบบรถตู้ดีๆพี่โชเฟอร์ดีๆเนี่ยโหเราอยากจะเก็บเบอร์ไม่อยากให้ใครเลยนะ
0: ถูก
1: เนาะคือแบบคนนี้คือแบบ
0: ฉันอยากเก็บไว้ใช้บริการเองไม่อยากแบ่งให้ใคร
1: เฉพาะครอบครัวเราเท่านั้นเลยอ่ะ
0: เออนะคะปุ๊บเนาะ
1: ซึ่งมีเยอะใช่เหมือนผูกปิดโตจริงๆต่อแต่เวลามีเบอร์ดีๆเวลาถ้าแบบเพื่อนหรือว่าญาติๆจะไปไหนแล้วก็อยากจะให้แบบอ่ะคนโชเฟอร์ที่เขาแบบตั้งใจทำงานอย่างเงี้ยให้ขับให้คนใกล้ตัวเรา
0: เหมือนเวลาใช้บริการพี่ๆแท็กซี่อ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนกันเลยเจอแบบดีแบบดีแบบโอ้พี่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือแบบพี่ขอเบอร์ได้เปล่าอะไรอย่างง
1: ี้เดี๋ยวบอกให้20ได้มั้ยพี่

มีคนบอกว่าได้บัตรพี่อ้อยแล้วค่ะยินดีด้วยนะครับใครที่ซื้อบัตรทันนะครับผู้ฟังย้ำกันอีกทีนะครับตอนนี้บัตรของพี่อ้อยดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy นะครับเปิดรอบ2แล้วรอบ1ทุ่มนะคุณผู้ฟัง12กันยายนนะครับผมพูดวันถูกหรือเปล่า12กันยาถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูบัตรกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคุณผู้ฟังบัตรเหลือน้อยมากๆและถ้าหมดรอบนี้ไม่มีเปิดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแย่งชิงบัตรกันให้ทันส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับตอน11โมงครึ่งนิดๆอีกไม่กี่นาทีนี่แหละเราจะได้ต้อนรับนะครับน้องทิกเกอร์ครับผมเดี๋ยววันนี้ทิกเกอร์จะมาส่งเพลงใหม่นะฮะในอัลบั้มอาชิระนี่แหละซึ่งเป็นอัลบั้มที่น่าสนใจมากนะปล่อยมาแต่ละเพลงเนี่ยพร้อมหมดเลยเพลงนี้ก็พร้อมมากคุณผู้ฟังชื่อว่า Wasting Time จะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะใครเป็นแฟนของน้องทิกเกอร์นะครับมารอเจอกันได้แล้วก็ฝากคำถามไว้ได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินเลยนะฮะ

0: ชอบมากเมื่อกี้เจอทิกเกอร์บอกเราเจอกันเรื่อยๆจะได้เห็นลุคของทิกเกอร์เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ครับผม
0: เป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างยุ่งไหมครับทิกเกอร
1: ์ยุ่งไหมครับก็
0: เรื่อย
1: ๆเรื่อยๆครับจริงๆผมแบบอยู่กับเพลงซะส่วนมากครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็ได้มีโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนู้นคอนเสิร์ตนี้อยู่เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: มาวันนี้มาถึงซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลที่4แล้วในอัลบั้มอาชิระซ
1: ิ
0: งเกิลนี้มาทุกเพลงนะนอกแต่ละเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังกินเวฟนี่ขอกันมาหมดเลยอย่างเพลงนี้ชื่อว่า
1: Wasting Time
0: เนี่ยผมเปิดแบบคล้อยๆคุณผู้ฟังฟังเมื่อกี้แกคุยกับทิกเกอร์บอกฟังเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกเหมือนเราฟังเพลงฝรั่งเลยอ่ะ
1: อ๋อครับผม
0: คือถ้าไม่ตัดเนื้อไทยออกก็คือเพลงฝรั่งเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: Wasting Time เพลงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันพูดถึงอะไร

0: เกิดของทีเนี้ย
1: เข้าใจถึงเพลงนี้แล้วมันก็ส่งต่อมาถึงมิวสิกวิดีโอด้วยซึ่งมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็คือได้คุณกิมเปรมบุญ
0: พี่กิมครับ
1: ใช่พี่กิมพี่กิมได้เคยร่วมงานมาก่อนป่ะ
0: เคยครับ MV นาโกย่าโรนเนแค่ใครคนหนึ่งครับ
1: แล้วก็เนี่ยมาเป็นซิงเกิลที่2ที่ได้ทําด้วยกัน
0: ตอนนั้นเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เราอยู่ไทยแล้วอยู่บ้านแล้ว
1: ไม่เหมือนไปเที่ยวด้วยกัน
0: สบายๆแล้วคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้สบายสบายแต่ MV น่ารักมาก
0: น่ารักจริงครับ
1: มันจะเป็นเรื่องราวของแบบผู้ใหญ่คู่นึงอ่ะกับหลานสาว1คน
0: ครับผม
1: อยากให้ไปลองดูนะผมว่ามันคือพี่ก็ไม่คิดว่าแบบทิกเกอร์จะทำ MV ออกมาเป็นแบบอบอุ่นขนาดเนี้ย
0: ก็ไม่คิดเหมือนกัน
1: เนาะตีความได้แบบน่ารักมากเลยอ่ะ
0: ตอนแรกผมแอบนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่า MV นี้จะเป็นยังไงคือมันดูเป็นเพลงที่จะเล่ากับเล่า

0: คือตอนแรกอะครับในเซสชั่นซองแคมมีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงที่มาช่วยเขียนเนื้อเพลงให้แล้วแบบไกด์เนื้อเพลงให้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ช่วยร้องไกด์ให้ในวันนั้นแล้วฟังไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าเพลงนี้ขาดเสียงผู้หญิงไม่ได
1: ้
0: มันสร้างมันเติมความอบอุ่นเข้าไปในเพลงนี้ความละมุนแล้วพอฟังไปเรื่อยๆผมแบบนั่งฟังเดโมไปเรื่อยๆ
1: มันต้องมี
0: น
1: ึ
0: กขึ้นมานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเสียงซอนย่าเหมาะกับเพลงนี้
1: อยู่ดีมันก็ปึ้งขึ้นมา
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็เลยโทรหาเพื่อนเลย
0: ครับผมน่าจะ DM ไปหาเลยนะว่าแบ
1: บ
0: เฮ้ยสนใจร้องเพลงนี้ไหมก่อนที่จะบอกค่ายด้วยซ้ำนะครับผมแบบถามเองเพราะรู้สึกว่ามันเหมาะจริงๆแล้วอยากให้
1: เสียงคนนี้มันเด้งขึ้นมาจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับเสียงเขาเพราะมากเนื้อเสียงของซอนย่าและเทคนิคเขาเพราะมากๆจริงๆครับผมก็เลยอยา

0: ล้วรู้สึกอย่างนั้นไหมจากการที่แบบอย่างรุ่นพี่มองมารู้สึกที่เกื้อโตมากอะตอนเนี้ย
1: คือมันเส้นทางของการเป็นศิลปินและเส้นทางชีวิตแบบส่วนตัวมันไปด้วยกันนะฮะความรับผิดชอบเรื่องผู้ใหญ่ที่ต้องเจอใน
0: มันเริ่มเร็วกว่าคนอื่นเขา
1: ครับผมแล้วตอนนี้มันก็ต้องรับผิดชอบจริงๆนะฮะต้องรับผิดชอบจริงมันเลยแบบพอมันไปด้วยกันนะ
0: ครับ
1: มันก็ตรงนี้ก็เติมความละเอียดบางอย่างในการทำเพลงของผมใน
0: การ
1: ประสบการณ์หลายๆอย่างและดีเทลต่างๆที่ต้องนึกถึงคนนี้คนนั้นคนนู้นแบบขั้นตอนหลายๆขั้นตอนในการทำเพลงหนึ่งอ่ะมันก็กลายเป็นนิสัยของผมเพราะว่าในชีวิตประจำวันผมต้องนึกถึงหลายๆอย่างด้วย
0: มันรับผิดชอบเยอะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพอตอนนี้มันมีประสบการณ์มากขึ้นคิดว่าการทำเพลงของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเข้ามือมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นศิลปินเต็มตัวมากขึ้นหรือยัง
1: มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังผมกำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะโชว์ไม่อยากใช้คำว่าโชว์ของแต่มันคือ
0: ค่อยๆปล่อยออกมาเรื่อยๆ
1: ปล่อยความเป็นตัวเองแบบเต็มแม็กซ
0: ์
1: เต็มแม็กซ์จริงๆอ่ะครับพี่มันไอเดียมันเริ่มจากผมแล้วมันจบที่ผมด้วยผมอยากมีประสบการณ์การปล่อยเพลงแบบนั้นสักครั้งนึงอ่ะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกไว้ใจพี่ๆมากๆที่จะ

0: หรือดู MV ที่จะทำให้เรารู้สึกรักคนที่ใกล้ชิด
1: ครับ
0: คนในครอบครัวหรือรักคนที่เรารักนะฮะมากขึ้นก็ไปฟังเพลง Wasting Time กันเยอะนะครับผม
1: ครับจะหมายถึงคนเป็นแฟนเราก็ได้หรือจะเป็นคนในครอบครัวใครก็ได้จริงๆคนที่เรารู้สึกว่ารักและอยากใช้เวลาด้วยในเพลงนี้เหมาะมาก
0: เหมาะจริงๆครับ
1: เนี่ยคุณเกมบอกว่าน้องทิกเกอร์ดูโตขึ้นเยอะมากหล่อมากค่ะ
0: ผม
1: เปิ้ลบอกน้องทิกเกอร์ค่ะเก่งค่ะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านร้องเพลงมากๆนี่คือพูดทิกเกอร์ก็ทำตัวไม่ถูกนะเขาก็เป็นคนขี้เขินเหมือนกันนี่เล่าให้ฟังนี่เขาพิมพ์มาเนี่ยทิกเกอร์หล่อค่ะกรี๊ดค่ะชอบทิกเกอร์ลูกนี้หล่อเลยคือตอนนี้ไม่มีใครคุยกับผมแล้วทุกคนส่งข้อความหาทิกเกอร์อย่างเดียวนะครับเอาไปว่าวันนี้ขอบคุณทิกเกอร์มากเดี๋ยวมีซิงเกิลอื่นๆในอัลบั้มชุดนี้ก็ถ้าปล่อยเมื่อไหร่ก็ขอเชิญที่ Queen Wave นะครับ
0: ขอบคุณที่ชวนมาคร
1: ับ ขอบคุณทิกเกอร์ครับขอบคุณมากนะครับทิกเกอร์
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณมากครับไปเราฟังเต็มๆอีกสักรอบดีกว่าเพลงนี้ Wasting Time นะครับจากทิกเกอร์ฮะ
0: Let's go

เพลงจากศิลปินที่เพิ่งมาโคเวอร์ในไลฟ์กับเรานะครับเราเพิ่งเจอกันไปเมื่อวันเสาร์กับโบกี้ไลออนและก็ว่านวันวานวันนี้ก็เลยเลือกเปิดเพลงของพี่สาวครับคุณว่านมาให้ฟังกันเพลงนี้ชื่อว่ากันไก่ครับเสียงดีทั้งคู่ใครที่ได้ไปดูโคเวอร์ในไลฟ์คงมีความสุขนะครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
2: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
3: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

ข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: หนาวละเข้าใจละ
1: เข้าใจแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจแล้วเพิ่งชั่วโมง2เองอ่ะตอนนี้เหมือนมันลามเข้าไปกระดูกละ
1: เราขนาดนั้นเลย
0: ใช่
1: หนาวเข้ากระดูกมีอยู่จริง
0: มีอยู่จริงเนี่ยอยู่ที่นี่แหละตึกGMM Grammyนะครับ
1: ตอนแรกโวมาเสือกโวบอกว่ายังเฉยๆอยู่
0: จะเป็นหนาวว่าอะไรเพราะเราใส่แขนยาวมาด้วยไง
1: ถูก
0: แค่คุยกับน้องทิกเกอร์นั่นแหละเริ่มรู้สึกเลยว่ามันหนาว
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่มันเริ่มหนาวตอนนั้นแหละ
1: น้องทิกเกอร์บอกคุยกับผมแล้วหนาวเลย
0: ทิกเกอร์ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันหนาวเพราะแอร์ด้วยแอร์มันเย็น
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เข้าใจพี่ตอกละ
1: ผิวบอบบางไง
0: ใช่เราเป็นคนบอบบางด้วยเป็นคนแพ้อะไรง่ายไง
1: เรา
0: ไม่ใช่ที่อึ้งไม่ใช่ที่อึ้งเลย
1: เราไม่จะพูดอะไรเลย
0: พูดหน่อยดีกว่าผมไม่พูดแล้วดูไม่เชื่อ
1: มันปัญหาคำพูดที่สุภาพไม่ค่อยได
0: ้โอเคกันไม่พูดกันดีแล้วล่ะใช่แรงจังเลยนะยังไงซี
1: ช่วงนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังใครที่กำลังขับรถไปเล่นมือถือไปมีเยอะนะเนี่ยมีเยอะนะเนี่ยหรือเปล่าย
0: อมรับว่ามีเล่นบ้าง
1: คุณตำรวจที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกามีรายงานนะคะว่าเขาใช้มาตรการก็แปลกเหมือนกันเนาะ

0: แต่ว่าก็แต่เราก็เห็นในความตั้งใจของตำรวจเพื่อให้มันก็ดูเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าจริงๆมันก็เพื่อความปลอดภัยแหละ
1: นะ
0: ครับ
1: เงยหน้าหน่อย
0: ไม่ค่อยละหลังๆก็หลังเวลาผมขับรถผมไม่เล่นละยกไว้เวลาจอดรถติดทางนั้นน่ะแล้วก็ถึงหยิบโทรศัพท์มาเล่นพยายาม
1: พยายามนะคะ
0: ใช่เอาเวลามองหน้าภรรยาดีกว่าเวลาขับ
1: เราไม่ควรตลกกันแล้วเนี่ย
0: จริงจังนี่ผมมองตาเลยแล้วผมกำลังสื่อสารเข้าไปในตาไปตองแล้วว่า
1: แต่เราตาลอยนะจับสัญญาณได้บางอย่างว่าตาเราลอย
0: ขอโทษ
1: ดู

BF 1065ครับผมชั่วโมงที่แล้วเปิดเพลงของพี่สาวไปแล้วว่านมันบานมาถึงอีกหนึ่งเพลงที่คนในฮอลล์นะครับร้องตามกันได้เยอะมากนี่คือนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนครับ

คุณผู้ฟังครับมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคุณผู้ฟังคือช่วงนี้ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตเยอะมากมีหลายงานมากๆนะครับอย่าสับสนกันนะยังมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกนะคุณผู้ฟังเป็นความรู้สึกเดิมรีมาสเตอร์คอนเสิร์ต

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
0: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
1: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
0: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12 ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
1: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: ปวดหัว

ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Re-Be Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
2: ิน

าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรม

0: คัดเสร็จครับ ขอโทษคุณผู้ฟังด้วยแม่ต้องสองอึ้มเลยนะครับผมคัดเสร็จครับมาถึงแล้วครับก็เนื่องจากเสาร์ที่ผ่านมาก็มีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตของนูโวนั่นเองมีเพื่อนโบไปดูมาด้วยบอกว่าดีมากนะครับคือพี่ๆเขาบอกแล้วเขาจะมีเหมือนมีเป็นภาพข้างหลังเนี่ยเหมือนมีเป็นหนัง เป็นกราฟิกที่จะสอดคล้องไปกับเรื่องราวของเพลงนะครับตลอดคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยแล้วก็มีแขกรับเชิญนี่ต้องบอกว่าพิเศษมากมายนะครับมีทั้งรอบวันเสาร์แล้วก็รอบวันอาทิตย์ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมากนะครับผมก็เลยหยิบเอางานของนูโวเนี่ยมาเปิดให้ฟังในช่วงนี้สำหรับคัสเซ็ตคลับของเรานะครับเพลงนูโวมีเยอะมากครับวันนี้เลือกเพลงชื่อว่าปล่อยไปตามลมเลยครับ
1: ลองลอย

0: จบไปเรียบร้อยสำหรับคลาสสิกคลับของเรานะฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเมนูอาหารมาปรับปรายนะครับอย่างคุณเปิ้ลส่งเป็นไข่ต้มผักต้มมาค่ะวันนี้ทานเท่านี้เลยเหรอคุณเปิ้ลเบาๆนะคะมื้อกลางวันนะครับแล้วก็มีอย่างคุณเกมจ้าบอกว่าในคอนเสิร์ตคาวานายไลฟ์เนี่ยมีศิลปินมากันเยอะเจอมอสมัจจุกับน้องไมค์ด้วยค่ะโอเคนะครับส่วนคุณชยันชนันชิตาชนันชิดานะครับขอโทษด้วยนะครับเขาบอกว่ารบกวนฝากแจ้งทีมงานให้ด้วยนะคะได้รับผ้าห่มเรียบร้อยแล้วนะคะลูกชายชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคยินดีด้วยนะครับผมเที่ยงกับอีก46นาทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะครับอย่างที่บอกวันนี้อยู่กับโบ4 hours นะครับจะมาอยู่ในช่วงของ DJPU ด้วยอีก1วันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอยู่กันยาวๆชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดย

0: บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: มทเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: จากนางเอกแสนหวานในวันวานสู่นางร้ายตัวแม่ที่ผู้ชมทั้งประเทศหลงรัก
5: Club Inspire Day
4: นักแสดงเจ้าบทบาทกับความแรงที่อยู่มาแล้วทุกยุคตกดวงตาตุงคมณีเมื่อชีวิตและหัวใจเธอขอเลือกใช้

ดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: สัญลักษณ์
1: เงินไม่ได้อยากได
0: ้จริงๆแล้วเป้าหมายหลักของการฟ้องร้องครั้งนี้ก็คือการขอให้ศาลเข้ามากำกับดูแลและบังคับให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดเกม
1: ผมเป็นไปได้เหรอ
0: คือจุดเริ่มต้นของคดีเนี้ยมันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าลูกชายวัย18ปีของเขาเนี่ยแอบไปกินยาแก้ไข้รวดเดียว18เม็ด
1: ทำไมอ่ะ
0: ในช่วงค่ำของช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนร่างกายแบบเกิดอาการอาเจียนอย่างหนักหมดสติก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
1: ยาเกินขนาดไง
0: ใช่แพทย์วินิจฉัยว่าก็เกิดภาวะได้รับยาเกินขนาดจนเป็นพิษนะคะถ
1: ึ
0: งแม้ว่าลูกจะปลอดภัยแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แต่ว่าลูกก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมถึงทำแบบนั้
1: น
0: ทั้งที่ก็ไม่ได้มีไข้นะคะทำให้พ่อคาดว่าน่าจะเกิดจากความรู้สึกผิดหรือมีอาการเวียนศีรษะเนื่องมาจากการเล่นเกมเป็นเวลานานติดต่อกันคือเหตุการณ์นี้ทำให้คนพ่อเนี่ยเขาตระหน

0: ที่อาจจะแบ่งเวลาไม่ได้หรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอปัญหาเหมือนน้องๆหลายๆคนที่เขาเจอก็ได้ไง
1: นะคะก็ให้มันเป็นทางออกที่ดีแล้วกันเนาะกับทุกฝ่าย
0: จริงครับจริงครับ
1: นะคะ อยู่กับพี่โบกันต่อนะคะ
0: พ
1: ่อหมอของเรา
0: ครับครับใครเกิดวันอะไรลองบอกมานะเดี๋ยวผมช่วยดูให้มีข้อมูลจากทางกระปุกอยู่แล้วตรงนี
1: ้มีทุกวันจ้ะ
0: ใช่ใช่หาอะไรทำหน่อยวันที่อยู่ยาวๆด้วยถึงบ่ายสามโมง
1: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีกรีนอัปเดตค่ะ
0: ได้ครับผม
2: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

นะครับก็เป็นว่าโดยรวมไม่ได้มีอะไรมากความรักยังไม่นิ่งการเงินถือว่าทรงๆนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับกระปุกนะครับเดี๋ยวสำหรับการเปิดไมค์ครั้งต่อไปนะครับพ่อหมอโบจะดูดวงให้ใครรอติดตามนะครับ

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: Good news
5: คุณฟังครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมีเพื่อนที่รู้จักคนนึงนะครับเขาเคยเป็นโควิดนี่แหละแล้วก็ต้องนอนซมอยู่ที่โรงพยาบาลมันทำอะไรมันก็ไม่สะดวกหรอกนะครับก็เลยเรียกว่าการงานมันก็เสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากนะครับจากคนที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีคุณผู้ฟังทุกอย่างก็เรียกว่าแทบจะพังลงเพียงเพราะว่าโรคเดียวนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยรู้อยู่อย่างนึงว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แบบที่เราเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับการที่

0: ฉียวหมัดเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เฉียวหมัดเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
2: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มาถึงแล้วครับสำหรับ Smiley Request นะครับวันนี้มีเพลงที่ฟังแล้วก็จะชวนให้ยิ้มๆไปพร้อมกันได้กับเพลงนี้ครับพี่โจโจอีบอยฮะนี่คือกะหล่ำปลีนั่นเองส่งรอยยิ้มวันนี้นะครับขอบคุณด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Castle
1: Club มาถึงCassette Clubนะครับตอนนี้บ่ายโมงกับอีก41นาทีนะครับสำหรับช่วงนี้ฝากเพลงนี้กันไว้ฮะ

ล่าสุดของบูมสารัตน์นะครับตอนนี้นั่งเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงรักครับสไตล์ป๊อปแอนด์บีฟีลกู๊ดเลยชวนให้คนดูเนี่ยได้ฟินนะฮะกับโมเมนต์แบบน่ารักของดิวเตอร์ปั้นแล้วก็เอวานะครับแล้วก็จับไมค์ร้องเพลงเองกับซิงเกิลใหม่นี่แหละเพลงนี้รอวันที่ใจฉ่ำนะครับผมก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเขาบอกมีการใส่บีทหวานๆให้ฟีลน่ารักน่ารักนะครับอยากให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจแบบไม่ต้องมีน้ำตาลชีวิตก็หวานได้นะครับเขาบอกว่าถ่ายทอดความรู้สึกของการเฝ้ารอใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจให้กลับมาสดใสและรอวันที่เธอเนี่ยมาเห็นความรักของเราหวานๆเลยฮะรอวันที่ใจฉ่ำครับผมบูมสหรัฐ

นี่คือเพลงใหม่ที่เรามาแนะนำกันในวันนี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยละกันรอวันที่ใจฉ่ำนะครับงานจากน้องบูมสหรัฐนะครับผมส่วนตอนนี้บ่ายโมงอีก50นาทีเหลือเวลาอีกนิดหน่อยในชั่วโมงนี้นะครับก็พ่อหมอโบขอดูดวงให้อีก1คนละกันนะครับคุณปุณณดีนะฮะส่งข้อความมาบอกเกิด25สิงหาคมถามพ่อหมอโบนะครับ2ข้อก็คือ1ความรักคนที่เราชอบจะติดต่อมามั้ยแล้วก็ข้อ2ก็คือเดือนนี้จะรวยทองมั้ยคะชัดเจนดีนะฮะอ้าวความรักก่อนเลยนะครับคุณปุณณดีความรักในช่วงสัปดาห์นี้ 3-9 สิงหาคมนะครับถ้าคบกันอยู่ความสัมพันธ์จะดำเนินไปมั่นคงดีอาจได้คุยกันเรื่องกิจการงานวางรากฐานชีวิตร่วมกันคนคุยมีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนครับผมส่วนการเงินนะครับที่บอกว่าจะรวยทองไหมเขาบอกการเงินอาจติดขัดตึงมือเป็นระยะนะครับมีช่องหมุนเงินหาเงินมีปัญหากับค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลนะครับทำให้เหนื่อยกับการบริหารเงินสดในมือก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไม่รวยทองแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้เงินให้มากยิ่งขึ้นประมาณนี้สำหรับคุณปุณณดีนะครับยังไงก็วางแผนการดูแลชีวิตในช่วงนี้ดีๆแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้บ่ายโมงกับอีก52นาทีเราเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับโบต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับ

Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ 02-564-8000

0: Smart Light On
1: นำทาง
0: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
0: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ประชาภาพพาไปมูเปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในกระชาภาพพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง3

0: เป็นกิจกรรมต่อเนื่องไปในเขตไหนอีกบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามละกัน
1: จริงครับเพราะวิธีการจัดการกับต้นไม้ก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะ
0: ใช่
1: คือบางทีถ้าเราตัดแต่งไม่รู้วิธีการแต่บางทีมันก็การที่งอกมาการที่จะจัดให้มันสวยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนบางทีเวลาเราเห็นต้นไม้พอมันเริ่มยาวพอเขาตัดคือเราไม่ได้จะว่าทางกทม.นะมันความรวดเร็วอะไรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าบางทีพอมันเหี้ยนไปเลยอ่ะความรู้สึกมันแห้งเหี่ยวตามไปด้วยเนาะ
0: มันก็ดูวูบไปเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มันวูบไปอ่ะแล้วกว่าจะมาก็เดือน2เดือนพอฟูก็อะไปอีกแล้ว
0: นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีหลักมีวิธีอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องเนี่ยทางรุกขกรนี่แหละที่เขาจะมาแนะนำวิธีการที่มันแบบอาจจะช่วยให้มันเพิ่มทัศนียภาพ
0: ให้มันดู
1: เพราะว่าแต่ละท้องถนนถ้ามันต้นไม้เยอะๆมันสวยจริง
0: ซึ่งจริงแล้วเขาแบบมีแบบว่าหลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไปเราสามารถเอาไปใช้กับ
1: ที่บ้าน
0: ได้
1: ใช่โอ้โหเรื่องสำคัญนะทุกวันนี้เราอยู่ใกล้ๆต้นไม้ไว้ผมว่ามันช่วยจริง
0: หรือแม้แต่เอาไปทำเป็นแบบอาชีพก็ได้เหมือนกันดูแลตัดแต่งต้นไม้อะไรเงี้ย
1: ก็ผมทำบ้านและสวนเงี้ยนักจัดสวนเนี่ยโหรายได้ไม่น้อยนะพี่ต้อ
0: ใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหต้องฝีไม้ละมือ
1: ฝ
0: ี
1: ไม
0: ้
1: ต
0: ้
1: องฝีมือต้องดีแล้วก็จริงๆเดี๋ยวนี้คนอยากจัดต้นไม้อยากจัดสวนกันเยอะมาก
0: ต้องรู้จักต้นไม้แต่ละชนิดแต่ละอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วแพงมากจ้างนักจัดสวนเนี่ยถ้าเรามีความรู้บางทีเราจัดเองได้มันก็เป็นการประหยัดไปได้ไง
0: ก็ได้ด้วยนะคะพี่โบได้เนาะ
1: พอได้ที่บ้านก็สวนไม่ได้เยอะแต่ว่าก็มันก็ต้องมีต้นไม้บ้างไงมันเห็นเขียวๆ
0: ว่าเราก็ดูแลได้
1: ก็ดูแลได้เท่าที่เราดูแลไหวครับ
0: นะคะอ่ะอยู่กันต่อนะคะกับพี่โบ
1: ครับผม
0: อยู่เป็นเพื่อนพี่โบด้วย
1: ถ้าพี่โบหายก็คือพี่โบหนาวพี่โบไปเดินเอาไออุ่นข้างนอก
0: ถ้าให้พี่โบได้แบบว่าลุกขึ้นขยับนิดนึงนะพี่โบจะไม่นั่งนิ่งนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

นี่คืองานจากพอสครับกอดหมอนแล้วก็เป็นเสียงของพี่โจด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมี Slap Kiss เดทกับตัวเองคล้ายหรือว่า Cry นะครับงานจาก Night Scene X แล้วก็ซัดสักทีหรือว่า Knock Out จาก Pretzel นะครับผมก่อนหน้านี้โบได้เป็นพ่อหมอนะครับดูดวงให้กับชาว Green Wave นะครับก็ข้อมูลมาจากกระปุกนี่แหละก็เลยไปเห็นนะครับมีการพยากรณ์เหมือนกันแต่เป็นการพยากรณ์อากาศนะคุณผู้ฟังช่วงวันที่5ถึงวันที่9สิงหาคมนี้ก็คือวันพุธถึงวันอาทิตย์นี้เนี่ยฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับทุกภาคเลยภาคเหนือนี่ 60% เล

0: แรกของการทำงานในสัปดาห์นี้เท่านั้นเองนะครับก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยแต่ว่ายังไม่หมดเวลาในชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปเจอหมอเพื่อนกันก่อนแล้ววันนี้บอลลาไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
2: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: านที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เร่งรีบ
4: ตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง

0: าจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในอนาคตซึ่งประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในภูมิภาคนะคะอิสราเอลเลบานอนและจอร์แดนค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and

0: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชินเอ้าช้าเป็นพักๆสักพักก็ช้าใหม่อย่าเฉยกับอาการช้า
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวง

0: ุณมากเลยมีคนส่งเพลงนี้ให้พี่อ้อยด้วย เดี๋ยววันนั้นกอดกันอันนี้ถามมาบอกว่าบัตร VIP รอบ1ทุ่มอ่ะคะพี่อ้อยหมดแล้วค่ะคือตอนแรกเลยของการทำงานในครั้งแรกๆที่คุยกับทีมงานก็คือไม่เอานะอย่าเอาบัตรแพงนะไม่เอานะคือตอนแรกพี่อ้อยบอกแล้วว่าทำฟรีด้วยซ้ำแต่น้องๆบอกว่าไม่ได้ค่ะมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยบัตรมาเหลือแค่ 2,500 แล้วก็ 2,200 เท่านั้นในรอบ1ทุ่มนะคะในรอบที่2นะลองดูซิลองคลิกเข้าไปดูได้ว่าที่นั่งตรงนั้นโอเคไหมแต่ขอยืนยันค่ะว่าทุกที่นั่งพี่อ้อยมองเห็นนะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟรีสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อุ่นปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMBเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

และสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทยมาร์เก็ตเพลส2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: เล่นให้แล้วค่ะน้ำฝนส่งข้อความมาบอกว่าจองบัตรพี่อ้อยได้แล้วนะคะรอบทุ่มหนึ่งเจอกันขอเพลงนี้ด้วยพี่อ้อยวันเสาร์เจอกันที่งานเขาในไลฟ์แต่ว่าเจอพี่อ้อยแบบไกลๆเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวไปเจอกันงานพี่อ้อยอ๋อได้ค่ะน้ำฝนจ๋าขอบคุณมากเลยคือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงคอนเสิร์ตของพี่อ้อยมากคือเขาว่าไนท์ไลฟ์เกิดไปดูโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันเสาร์อาทิตย์ไปดูคอนเสิร์ตนูโวค่ะคือเติมคอนเสิร์ตแล้วพลังเยอะมาก
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
4: mm.
3: และตาเป็นหน้าต่างของตับ
4: mm.
3: เป็นหน้าต่างของไต
4: mm.
3: เป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรค

0: ฟิยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องกับทางประกันภัย
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage สุขนี้

0: ังมีโอกาสขยายตลาดได้ทั้งในกลุ่มประเทศรายได้สูงแล้วก็ตลาดเอเชียที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยยังต้องการสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ว่าขณะเดียวกันนะด้วยภาวะค่าครองชีพแล้วก็ราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าราคาเข้าถึงได้แล้วก็คุณประโยชน์ที่เห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยนะคะที่จะพัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมในราคาที่เหมาะสมนะคะ
1: ค่ะนะก็ไม่ใช่แค่การดูแลแค่ในบ้านเราอย่างเดียว
0: ใช่แล้ว
1: ส่งออกก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะ
0: ค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ PI
3: มา Playlist PI วันนี้ค่ะได้ยินคำว่านายแบกนางแบกกันเยอะมาก

พี่อ้อยมองเห็นนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การเปิดรอบสองมีข้อความส่งมาว่าแล้วพี่อ้อยไม่เหนื่อยหรอน้องคะพี่จัดรายการได้เป็น10ชั่วโมงและถ้าเกิดวันนั้นถ้าแลกความผิดหวังของหลายๆคนกับความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงยินดีที่สุดค่ะถึงได้มีรอบ2คือตอน1ทุ่มนะคะสยามพี่คอเหมือนเดิมเลยตอนนี้บัตรมันเหลือแค่2ราคาละ 2,500 แล้วก็ 2,200 บาทลองคลิกดู thaiticketmajor.com หรือไปที่ thaiticketmajor ทุกสาขากับบัตรจำนวนน้อยๆที่เหลืออยู่นะคะ

คืออุหฤทัยนะคะกับคนเก่งของฉันต้องมีคนฟังผิดแน่เลยพี่อ้อยคะหนูสอบถามหน่อยคำว่านายแบบนางแบบหมายถึงอะไรอ๋อพี่ไม่ได้พูดถึงนายแบบนางแบบค่ะอันนั้นคือคนหุ่นสวยๆใช่ไหมคะพี่พูดถึงนางแบกคือแบกหามเนี่ยนะคะกับนายแบกคือวันนี้น่าจะมีหลายๆคนที่กำลังแบกความหวังของคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งแบกความหวังของที่ทำงานจนกระทั่งตัวเองเหนื่อยเหลือเกินแบกความสุขของใครๆจนลืมดูแลใจตัวเองนั่นแหละนายแบกและนางแบกเพลงปิดท้ายค่ะให้นายแบกนางแบกทุกคน

0: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจดหมายรักถึงอาม่าที่ส่งความคิดถึงไปทั่วเอเชีย
1: เป็นหนังที่ต้องดูแน่ๆค่ะรับรองเห็นว่าจะเข้าฉาย6สิงหาคมนะคะเชื่อไหมบางครั้งนะที่ได้ยินคำว่าบ้านเราจะมีใครบางคนหน้าลอยเข้ามาในความคิดถึงเลยค่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นอากงอาม่าหรือแม้แต่คนในครอบครัวที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วคนที่เราอาจไม่ได้พูดคำว่ารักบ่อยๆเพราะคิดว่าโอ้ยอยู่ใกล้แค่นี้เองแต่รู้ไหมคะไม่ว่าจะกลับบ้านช้าแค่ไหนบ้านหลังนั้นจะเปิดรอเราเสมอชวนดูหนังเรื่องนี้ดีกว่า Dear You ค่ะจดหมายรักถึงอาม่านะคะเป็นหนังที่พาเราย้อนกลับไปมองความสัมพันธ์เหล่านั้นผ่านจดหมายรักความทรงจำและก็เรื่องราวของครอบครัวค่ะที่ทำให้เราได้รู้ว่าก่อนจะมาเป็นอากงอาม่าของเราอะทุกคนเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวที่รักมีความฝันและเคยมีเรื่องราวของหัวใจเหมือนกับเราทุกคนบางทีหนังดีๆสักเรื่องไม่ได้ทำให้เราร้องไห้อย่างเดียวนะคะแต่ทำให้เราอยากกลับบ้านอยากโทรหาคนที่คิดถึงหรือแค่อยากใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญให้มากขึ้นถ้าวันนี้ใครสักคนที่คุณคิดถึงชวนเขาไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าเนาะไปดู Dear You กันค่ะจดหมายรักถึงอาม่า6สิงหาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศอาม่าแต๋วของเราหรืออาม่าในหลานม่าร่วมแสดงด้วย
0: ปรากฏการความคิดถึงเดินทางถึงประเทศไทย6สิงหาคมนี้ชวนคนที่คุณรักไปดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตก

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: 1 2 3 go
5: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
8: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: จากนางเอกแสนหวานในวันวานสู่นางร้ายตัวแม่ที่ผู้ชมทั้งประเทศหลงรัก
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: Club Inspire Day
9: นักแสดงเจ้าบทบาทกับความแรงที่อยู่มาแล้วทุกยุคตุ๊กดวงตาตุงคมณีเมื่อชีวิตและหัวใจเธอขอเลือกใช้แบบ Bright Scriptเตรียมรับพลังใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
12: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอม

0: ใช่จ้ะ
1: เพลงประกอบชีวิตของเราน
0: ั่นน่ะสิ
1: อาจจะเป็นหนึ่งเพลงในท็อกของพี่อ้อยด้วย
0: นะคะต้องน้ำตาพรั่งพรูด้วยไหมพี่อ้อย
1: ไม่หรอกจริงๆพี่อ้อยว่าเราแค่ไปคุยกันเราไปฟังกันค่ะ
0: โอ้โหแต่ว่ามันความรู้สึกอะเนาะ
1: แต่ถ้าร้องไห้เนี่ยพี่ว่าม
0: ันอั้นยากเหมือนกันนะ
1: พี่น่าจะยากหมายถึงว่าพี่แหละตัวพี่อ้อยเองนี่ขนาดตอนที่วันแรกที่แบบบัตรหมดใน2ชั่วโมงอ
0: ่ะ
1: อยู่ๆน้ำตาไหลจ้ะคือมันอาจจะลุ้นแล้วก็ไม่คิดว่าทุกคนจะรักขนาดนี้พูดตรงๆอีกคนนึงแอบเมา
0: ค่ะ
1: เฮียค่ะ
0: ก็ว่าทำไมดูเสียงน้ำตาไหลพาก
1: ทำไมถึงเงียบๆขนาดน
0: ั้
1: นเฮียบอกว่าไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้
0: เฮียแอบไปน้ำตาไหลหรือเปล่า
1: ไปเขาเป็นคนน้ำตาไหลง่ายกว่าพี่อ้อยอีกก็ไม่เป็นไรค่ะในวันนั้นเราไม่ได้ตั้งใจจะเศร้ากันอย่างเดียว
0: นะ
1: แต่ตั้งใจส่งพลังค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าให้ไวให้ว่องนะเพราะว่าบัตรกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะอันนี้บอกว่าหมดไปอีก2โซนนะพี่อ้อยขอบค
0: ุ
1: ณมากขอบคุณมากอ๋อตอนนี้คือบัตรยังมีเหลือแค่2โซนสุดท้ายแล้ว
0: สองโซนสุดท้าย
1: ก็คือ 2,500 กับ 2,200 บาท
0: ใช่ค่ะ
1: และ 2,500 กับ 2,200 บาทมีน้องๆถามว่าพี่แต่มันไม่ได้ผ้าห่มใช่ไหมถ้าเป็นที่นั่ง 3,000 จะได้ผ้าห่มแน่ๆทุกที่นั่งแต่ 2,500 กับ 2,200 จะมีการแรนดอมให้ผ้าห่ม
0: อุ๊ยคุณผู้ฟังจะบอกว่าผ้าห่มผืนใหญ่มากนะ
1: ใช่ใช
0: ่นิ่มมาก
1: โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
0: นี่พี่ห้อยวางไว้แถวนี้ก็คือแอบเอาไปห่ม
1: ไม่น่ามีกลิ่นละกลิ่นหอมหอม
0: นิดนึงนะคะรีบจองแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ติดตามกันค่ะยุคทองของ AI จริงๆเนาะมาถึงหุ่นยนต์ครู AI แล้วนะคะ
1: เป็นครู
0: เขตการศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่ชนบททางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กสหรัฐเขาระงับแผนนะคะอันนี้คือเขาจะมีการเอาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาใช้ในห้องเรียนชั่วคราวก็คือระงับแผนชั่วคราวนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่การศึกษาคุณครูแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลนะคะโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของนักเรียนนะคะแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงของบริษัทผู้ผลิตกับธุรกิจหุ่นยนต์ทางเพศคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะกรรมการของเขตการศึกษาเขาไฟเขียวสั่งซื้อหุ่นยนต์ซัลลี่จากบริษัทโรบอติกส์นะคะด้วยงบเกือบ $60,000ก
1: ็
0: คือหวังจะให้หุ่นยนต์ซึ่งมันมีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์เลยแหละมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นะคะคือเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนระดับม.ปลายเข้าถึงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนะคะโดยยืนยันว่าไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะเข้ามาแทนที่คุณครูที่เป็นมนุษย์นะคะแต่ปรากฏว่าพอมีข่าวออกไปในชุมชนเนี่ยทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ครูก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนรวมถึงความเหมาะสมของบริษัทผู้ผลิตด้วยนะคะเนื่องจากว่าโรบอติกเนี่ยมีความเชื่อมโยง

นี่นะคะ1พาร์ทของ One Stand Up Empathy ของพี่อ้อยนะคะ12กันยายนจะมีช่วงของเพลงประกอบชีวิตด้วยนะคะอยากรู้จังใครก็ตามที่ได้บัตรแล้วไม่ว่าคุณจะได้จองในรอบบ่ายโมงหรือว่ารอบ1ทุ่มนะคะส่งข้อความในแอป A-Time ฟังฟินสักนิดนึงค่ะคุณมีเพลงประกอบชีวิตเพลงอะไรอะเดี๋ยวโทรไปหาอยากขอบคุณอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเมื่อได้บัตรอยู่ในมือแล้วอยากฟังพี่อ้อยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังคือทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เจอกัน12กันยายนแต่ตอนนี้พี่อ้อยทำทุกอย่างบนเวทีไว้แล้วนะคะว่าจะทำอะไรบ้างจะคุยอะไรบ้างแต่ความอยากให้ก็อยากรู้ว่าทุกคนที่นั่งฟังอยากได้อะไรด้วยอ่ะส่งข้อความมาสำหรับเจ้าของบัตรนะคะแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยเดี๋ยวโทรไปหาให้คุณเลือกเพลงประกอบชีวิตและบอกหน่อยซิคุณอยากฟังพี่อ้อยเล่าเรื่องอะไร

0: ฟังอยู่ฟังอยู่จ้ะ
1: อ๋อแล้วที่ในทีในวิทยุเหรอคะ
0: ค่ะใช่แล้วใช่แล้วอยู่ในวิทยุอยู
1: ่อ๋อค่ะค่ะพี่ย้อย
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ว
1: ก็เลยเพิ่งตัดสินใจแบบเนี่ยค่ะซ
0: ื้
1: อบัตร
0: ทันเนาะทันเนาะรอบสองนี่ทันแล้วเนาะ
1: รอบสองทันแล้วค่ะแต่น่าจะอยู่ไกลหน่อยอ่ะพี่อ้อยจะได
0: ้
1: แบบโบกมือบ๊ายบายพี่อ้อยไหมคะ
0: ได้เลยค่ะทุกคนอยู่ทุกที่นั่งพี่อ้อยต้องเห็นค่ะพี่ขอยืนยันเพราะอย่างน้อยที่สุดวันนั้นเนี่ยเราจะส่งพลังใจให้แก่กันและกันนะอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: อยากฟังเรื่องไหนเรื่องความรักของพี่อ้อยค่ะเหมือนเป็นไอดอลหรือว่าเป็นความรู้สึกเล็กจำได้ว่าพี่อ้อยเคยบอกว่าเหมือนเสาร์อาทิตย์พี่อ้อยต้องไปหาเฮียใช่ไหมคะ
0: ก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่
1: เหมือนพี่อ้อยบอกว่าเฮียบอกว่ามาแป๊บเดียวเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่อ้อยบอกว่าแค่มาได้กอดกันหรือว่ามาเจอกันแป๊บเดียวก็คุ้มค่าอะไรอย่างเนี้ยนะคะ
0: ดูสิอันเนี้ยถึงได้บอกว่าตามติดชีวิตพี่มากเลยขอบคุณมากๆเดี๋ยว
1: คื
0: นเดี๋ยววันนี้พี่จะเล่าให้ฟังเอาคร่าวๆค่ะคร่าวๆไม่เยอะแต่จะมีเพลงประกอบชีวิตด้วยวันนั้นพี่ต้องเจอเล็กในรอบ1ทุ่มถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยขอบคุณมากๆเลยมาขอบคุณด้วยตัวเองค่ะขอบคุณที่เสียสละเวลาไปนั่งฟังแล้วก็ไปนั่งดูทอของพี่อ้อยนะ
1: ค่ะยินดีนะคะพี่อ้อยอยากขอเพลงอีกเพลงนึงคือขอพี่อ้อยมาหลายครั้งแล้ว
0: เพลงอะไรเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไร
1: เพลงรักนานๆของโดมจารุวัฒน
0: ์
1: ค
0: ือ
1: เหมือนแบบเราอยากบอกกับคนรอบตัวเราอยากบอกแฟนอยากบอกคนที่เรารักอะค่ะว่าเรารักนานๆ
0: น
1: ั
0: ่นแหละค่ะคือเพลงประกอบชีวิตของหนูเลยล่ะอ่ะเดี๋ยวพี่อ้อยเล่นให้ฟังนะขอบคุณมากน้องเล็กเจอกันนะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ1คนค่ะที่ได้บัตรในรอบ2ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกพี่อ้อยได้ข้อความได้เสียงอย่างน้องเล็กอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่พี่อยากเปิดรอบ2ทั้งที่ตอนแรกรอบเดียวก็น่าจะจบแล้ว

เป็นเพลงของหลายๆคนค่ะเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกแล้วชอบเลยอ่ะที่สุดแล้วเราก็อยากให้อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้เป็นนานๆนะคะเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะหมดอายุรักหรือหมดอายุไขวันนึงก็ต้องจากกันทำเวลาที่มีให้ดีที่สุดนะอันนี้บอกว่าวิได้บัตรรอบบ่ายโมงค่ะพี่อ้อยคะเพลงประ

0: ดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่แหละค่ะนะใจเราอย่าเศร้าเพราะปากใครค่ะฝากไปถึงหลายๆคนที่รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเจ้านายถึงมีผลต่อชีวิตนะคะเขาเองก็คงเหนื่อยกับการท็อกซิกของเขาเหมือนกันแหละเนาะออมสินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนหรือโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ยวิเลขสวยนะคะ 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทนะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะและก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะถ้าคุณถอนออกมาก่อนครบ3ปีล่ะก็ได้รับดอกเบี้ยที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus

0: ัน26การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
1: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: 5 จิโก้ 5 จิโก้โปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่

0: เหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่ประกันติดโล
8: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
9: พี่โอหนูชอบพี
8: ่ยูชอบไอเหรอ
9: ชอบมากพี่โอ
8: ยูชอบไอจริงๆนะ
10: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
8: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
11: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับดินสุทินาทองชื่นคณะกรรมการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติบอกว่าปีนี้เหตุไฟป่าได้เผาทำลายพื้นที่ทั่วยุโรปแล้วกว่า 2.71 ล้านไร่ขณะที่สภาพยุโรปก็เตือนนะคะว่าวิกฤตไฟป่ากำลังลุกลามไปทางตะวันออกโดยคาดว่ากรีซกับอิตาลีเนี่ยจะเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและก็ลมแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงต้นเดือนนี้ล่ะค่ะอย่างที่สเปนเนี่ยนะคะกำลังเผชิญกับหนึ่งในฤดูไฟป่าที่เลวร้ายที่สุดเลยค่ะในรอบ

0: 1,350 สาขาทิปเลดี้ไซโค GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
4: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: านข้อความยังชื่นใจเสมอนอกเหนือจากการที่คุณจะส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคะยังส่งมาเรื่อยๆว่าหนูจะได้เจอพี่วันนั้นวันนี้รอบนั้นรอบนี้ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีที่สุดเลยตอนนี้เจอกันผ่านหน้าจอไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันที่12กันยายนเจอกันแบบหน้าจริงๆนะพิคเนตฮอลล์นะคะถ้ายังอยากเป็นส่วนนึงของ One Stand Up Empathy ของพี่อ้อยเองค่ะก็สามารถกดบัตรได้ตอนนี้เหลือแค่รอบเดียวคือรอบ1ทุ่มและบัตรมีแค่2ราคาที่เหลืออยู่คือ2,500 บาทแล้วก็ 2,200 บาทนั่งตรงไหนเราสามารถส่งพลังใจกันได้เหมือนเดิมลองคลิกได้นะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะอันนี้บอกว่าไปดูคอนเสิร์ต No One Else ที่จังหวัดแพร่อยากฟังเพลงเพลงนึงคือลูกๆเนี่ยเขาไปดูมาชื่อเพลงยาวๆ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุด

0: ย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: นี่ใครควรขอบคุณใครกันแน่น้องบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยวันนี้กดบัตรทันแล้วนะขอบคุณพี่อ้อยและทีมงานที่เพิ่มรอบนะคะรักพี่ค่ะพี่ต้องขอบคุณต่างหากค่ะที่น้องไว้วางใจนะคะจะเป็นรอบไหนพี่เต็มที่สุดทุกรอบแน่นอนอันนี้บอกว่าของที่ระลึกมีขายหน้างานไหมเหมือนว่าทางทีมงานจะมีการให้พรีออเดอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยบอกอีกทีนึงนะคือพี่อ้อยรับผิดชอบแต่บนเวทีอย่างเดียวเลยอะอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวถามทีมงานทั้งหมดนะคะ Drive Your Home คุณสุสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: สวัสดีจ้าเดินทางถึงบ้านหรือยัง
2: เพิ่งถึงบ้านเลยค่ะพี่
1: เหนื่อยมากไหมคะวันนี้
2: ไหวอยู่ค่ะ
1: ดีมากเห็นไหมไหวอยู่ต้องเป็นคำที่พวกเราติดปากไหวค่ะไหวค่ะคนไหวอยู่ของพี่อ้อยอยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังโคจรได้รักของคุณก้อยค่ะ
1: ได้เลยค่ะเหตุผลสักนิดละกันทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้คะ
2: พอดีช่วงนี้เห็นคุณก้อยเขาแบบใจฟูก็เลยรู้สึกว่าเห็นแล้วแบบอยากฟังเพลงนี้ค่ะ
1: เห็นแล้วยิ้มไปด้วย
2: ใช่ใช่ค
1: ่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้น้องฟังนะคะแล้วก็รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะ
2: ได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะน้องสุกยินดีได้คุยกันจ้าสวัสดีค่ะส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเช็คยอดบัตรแป๊บนึงฟังน้องเฟียสกันต่อนะพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะ Green Morning Show แต่เช้าขอบคุณมากสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar

0: ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาฉลากก่อนใช้ยา
4: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผล

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: องทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกันภัยประกันภัย
1: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: เกี่ยวกับมาตรการภาษีใหม่ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงค่ะโดยราคาบ้านในซิดนีย์และก็เมลเบิร์นลดลงมากที่สุดจำนวนประกาศขายบ้านใหม่ออกสู่ตลาดเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆทั่วประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในซิดนีย์เพราะผู้ขายหลายรายประเมินแล้วว่าตลาดยังอ่อนแอก็เลยเลือกที่จะรอจังหวะให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ

0: ีนี้เส้นบางๆจากอินดิโก้นะครับบางทีสถานะ2สถานะเนี่ยมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่จริงๆเนาะข้ามไปอีกเส้นหนึ่งก็คือข้ามไปไม่ได้แล้วด้วยในบางทีนะครับก่อนอันนี้มีเกสโนวาด้วยมาฝากกันนะครับไกลแค่ไหนคือใกล
1: ้ Good news
0: Good News ในช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากกันครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยโหใช้ชีวิตกันเต็มที่เลยครับแน่นอนทุกคนต้องมีภาระหน้าที่ของตัวเองนะครับสิ่งที่ดำเนินต่อไปก็คือชีวิตดำเนินต่อไปครับแต่บางทีรายได้สะดุดแต่สิ่งที่ไม่หยุดเลยคือค่าใช้จ่ายนะครับและบางทีเหมือนชีวิตเล่นตลกจังเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวที่เราโอ้โหวางแผนไว้อย่างดีแล้วก็ยังมีสะดุดเข้ามาได้จะเป็นอุบัติเหตุต่างๆสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อีกหลากหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเรานะครับแต่ว่าเป็นชีวิตของคนรอบข้างที่เราจะต้องดูแลด้วยใครกำลังเจอปัญหาแบบนี้ลองปรึกษา Car Forecast ได้ครับให้หาทางช่วยไปต่อในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมนะครับ Car Forecast พร้อมใช้นะครับให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดสนใจขอสินเชื่อ Refinance รถยนต์และมอเตอร์ไซค์กับCar Forecast โทร02-740-7400หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอดกรุงศรีออโต้นะครับเพราะหรือว่าสมัครผ่านแอปก็ไปได้ที่ Go by กรุงศรีออโต้สะดวกง่ายได้ทุกที่ครับตลกไม่ออกบอก Car Forecast พร้อมใช้นะครับเพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีรายละเอียดเพิ่มเติม www.carforecast.comเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีฝนตกทีไรรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นจ้ะแต่ถ้าวันไหนฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดสมองจะผลิตเซโรโทนินลดลงแล้วก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความง่วงอย่างเมลาโทนินออกมาแทนเราก็เลยรู้สึกเศร้าดิ่งแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆเปิดไฟให้สว่างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสลัดความง่วงก็จะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้จ้า
2: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: Close up shot
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำ

0: ตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนามาเลยไม่ต้องค้าน
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ยิงเสยยิง

0: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
1: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
2: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: My Chef
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเม

0: Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือ

2565โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ละค่ะซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศคือมาตรการนี้มีเป้าหมายนะคะเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการแล้วก็การเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาคุณผู้ฟังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

0: พลงนี้จากพี่ใหม่เจริญบูรานะครับคนเดียวในหัวใจที่พี่นิ่มสีฟ้าเป็นคนแต่งขึ้นมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับที่บอกว่าโหเวลาฟังแล้วแบบคิดถึงแบบภาพเดิมๆอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่มีความทรงจำกับคนที่เดินทางผ่านเพลงนี้มาด้วยกันนะครับ DJ Playlist ของเฟียในชั่วโมงนี้ครับ
1: DJ Playlist 55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: อกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮริษแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: จากนางเอกแสนหวานในวันๆสู่นางร้ายตัวแม่ที่ผู้ชมทั้งประเทศหลงรัก
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: Club Inspire Day
2: นักแสดงเจ้าบทบาทกับความแรงที่อยู่มาแล้วทุกยุคตกดวงตาตุ้งคมณีเมื่อชีวิตและหัวใจเธอขอเลือกใช้แบบ Bright Scriptเตรียมรับพลังใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
4: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุก

ซิงเกิลใหม่จากบัสครับเพลงนี้ดีใจที่ไม่มีเธอทำเพลงดีตลอดเลยนะครับแบบคือท็อปฟอร์มตลอดเลยสนับสนุนทุกเพลงเลย

ผิดสัญญาเวอร์ชันของไมค์ครับแล้วก็คัฟเวอร์ในครั้งใหม่ล่าสุดโบกี้กับว่านวานๆนะครับก็ติดตามฟังได้ที่นี่เดี๋ยวเราตัดเพลงเสร็จเมื่อไหร่จะมาให้ฟังทางวิทยุครับแล้วก็ได้ดูภาพโชว์แบบเต็มๆด้วย Moonlight Lounge ทาง YouTube ช่องของ A Time นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัดเป็นเพลงๆด้วยแต่ว่าเวลาที่เราฟังเนาะคือเห็นภาพไปด้วยมันก็จะได้มูดหนึ่งแต่ว่าฟังแต่เสียงอย่างเดียวมันก็จะได้มูดอีกแบบนึงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพลงเพราะมากๆเลยขอบคุณที่มาร่วมทำให้งานนี้มันเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายรวมถึงคุณผู้ฟังที่

บันดาลใจก็มีเพลงมีเมโลดี้ที่มันผุดเข้ามาในหัวอยู่เรื่อยๆมีเนื้อร้องนะครับก็เลยเอาเพลงทั้งหมดเนี่ยที่รวบรวมทำเพลงขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นการเขียนเพลงแบบว่าอย่างจริงจังครั้งแรกๆด้วยนะครับมาทำเพลงให้ซึ่งไม่ได้เป็นคนเล่าเรื่องเองครับอย่างเช่นเพลงนี้เนี่ยได้จอยทีสเกิร์ตมาเป็นคนเล่าเรื่องให้ฟังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฟังติดตามกันอยู่จริงๆแล้วหลังๆบทบาทของจอยทีสเกิร์ตเขาจะไปเป็นโค้ช acting coach บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีบทบาทของเป็นการเป็นคุณแม่ด้วยใดๆนะครับแต่ส่วนนึงที่เป็นบทบาทหนึ่งที่ต้องให้กำลังใจกันเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็เข้มแข็งมากๆที่ผ่านมาได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจอยทีสเกิร์ตเป็นหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่4เลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถามว่าผ่านพ้นมาได้แล้วใช่ไหมก็ผ่านพ้นในช่วงนั้นมาได้แล้วและช่วงนี้อยู่ในช่วงของการก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งคงจะทราบกันอยู่ว่าเวลาที่เขาบอกว่ามันหายเลยหายขาดไปมีไหมอาจจะมีแต่ว่าต้องดูระยะเวลากันก่อนนะครับดูไปก่อนสักแบบ 4-5 ปีแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ไปก่อนว่าแบบมันชัวร์แล้วมันโอเคแล้วไม่มีการกลับมาเป็นซ้ำอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการก้าวข้ามผ่านอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆในชีวิตนะครับถึงขั้นชีวิตอะของเขานะครับเขาก็เลยมาหยิบโปรเจกต์นี้ด้วยจอยบอกว่าเพลงนี้ลองฟังดูก็แล้วกันเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ใช้เวลาในการถ่ายทอดนานมากเพราะมันตรงกับชีวิตของจอยมากเพลงนี้ชื่อว่าขอกอดครับ

เรื่องยากๆมานะครับไปรักษาตัวเป็นปีแล้วก็กลับมาในโปรเจกต์นี้ด้วยความที่คิดถึงการร้องเพลงมากๆคิดถึงแฟนเพลงมากๆนะครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยเพลงนี้ขอกอดจากจอยทีสเกิร์ตส่งกำลังใจให้จอยด้วยนะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วนะคะนี่คือพลังกรีนอัปเดตกับดินสุที่น่าทองชื่นที่ฮังการีค่ะประกาศปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองพักทางตอนใต้ของประเทศชั่วคราวนะคะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการจากภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนค่ะส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ1ใน3ของไฟฟ้าทั่วประเทศต้องหยุดเดินเครื่องเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีเนื่องจากว่าไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ตามปกติขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฮังการีคาดการณ์นะคะว่าหลายพื้นที่ของประเทศอุณหภูมิเนี่ยจะพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสแล้วก็อาจจะไปแตะถึงระดับ42องศาเซลเซียสเทียบเท่าสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ

ียงหวานๆของพี่มิ้นนะครับผมกับขอเพียงที่พักใจไม่อยากกลับบ้านแผ่นพักแล้วก็ไม่เจอไม่จำจะทะเนศวรากุลุเคราะห์นั่นเองนะครับผมสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับ4:19 นของวันจันทร์ที่3สิงหาคมเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างวันแรกในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมไม่มีการหยุดไม่มีการลากันแล้วนะครับสำหรับวันจันทร์วันนี้หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยเลือกลาเลือกหยุดกันได้เลยนะครับผมวันนี้เดินทางมาทำงานก็รถค่อนข้างจะหนาแน่นในช่วงขาออกนะครับผู้ฟังครับผมเส้นวิภาวดีรังสิตก็น่าจะตกค้างกันนะครับผมสำหรับการเริ่มงานวันจันทร์วันแรกเหนื่อยขนาดไหนฮะเอาเพลงเพราะๆไปปลอบประโลมหัวใจกันก่อนแล้วกันนะครับผมกับปอจนถึงเที่ยงคืนครับค่ำคืนนี้ที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับผม

ซื้อกุหลาบให้ตัวเองครับคุณผู้ฟังครับผม4ทุ่มกับอีก40นาทีนะครับมีข่าวจากเมื่อกี้ได้ดูคลิปนะฮะจากเพจที่มีชื่อว่าชุมชนข่าวขอนแก่นครับคุณผู้ฟังครับผมก่อนมาทำงานเนี่ยก็ได้เห็นคลิปนึงนะครับที่เขามีการเผยแพร่นะครับว่ามีชาย2คนเนี่ยก่อเหตุจะฉุดหญิงนะครับวัย39ครับผมหวังที่จะเข้าห้องน้ำในแถวตู้บึงฉวากนะครับคุณฟังครับผมแล้วก็เคราะห์ดีที่สายตรวจเนี่ยผ่านมาพอดีทำให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรอดจากการถูกทำร้ายอย่างวุดวิดเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงเสาร์ที่ผ่านมานี่เห็นข่าวแนวนี้เยอะมากๆคุณผู้ฟังครับผมในการแบบทำร้ายกันในช่วงเวลาดึกยามวิกาลอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าต้องทำงานหรือว่าจะต้องใช้ชีวิตในพื้นที่ที่มันอันตรายแล้วก็หลังพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็ฝากมองซ้ายมองขวาดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้นี่โอ้โหมีข่าวอะไรแบบนี้เยอะมากๆจริงๆมันห่วงผู้ฟังด้วยนะฮะเพิ่มเติมรายชื่อเพลงสำหรับค่ำคืนนี้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินบอกปอได้เลยนะครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
3: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
2: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอ

0: พร้อมกับยืนยันว่าโครงการนี้จะไม่เดินหน้าต่อคือเดิมฟีฟ่าคาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขายหุ้นเพื่อนำไปเพิ่มงบพัฒนาฟุตบอลให้แก่สมาคมคือสมาชิกทั้ง211ชาติน่ะนะคะแต่เมื่อเสียงคัดค้านขยายวงกว้างก็ทำให้ฟีฟ่าตัดสินใจยกเลิกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังติดตามด้วยกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: น่าจะชุ่มฉ่ำหัวใจกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ Cover Night Live ครั้งล่าสุดนะครับ Moonlight Lounge ที่เจอกับ Bogie Lion แล้วก็วานนะครับน่าจะสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ฟังได้มากเลยทีเดียวสำหรับ Cover Night Live ครั้งนี้นะครับก็ติดตามบรรยากาศและการรวมถึงครั้งต่อๆไปด้วยในกิจกรรมนี้ของเราทุกๆครั้งที่เปิดให้จองบัตรเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับผมโอ้โหคุณผู้ฟังนี่อยากจะได้บัตรกันในทุกๆครั้งเลยทีเดียวสำหรับ Cover Night Live นะครับก็ติดตามตอนต่อไป

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: Ifmade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้น

0: ครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับ

สาวสาวสาวเบิร์ดกับฮาร์ทปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: BN Plus
1: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สา

ได้ฟังกันเป็นเพลงแรกๆเลยเพราะว่าเห็นข้อความของคุณผู้ฟังส่งมาทักทายนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แบมที่ร้อยเอ็ดฝนกำลังจะตกเลยนะคะอยากฟังเพลงนี้เปิดให้ได้นะรอฟังอยู่ค่ะก็เล่นให้ฟังเป็นเพลงแรกๆในช่วงเริ่มต้นวันใหม่วันนี้วันอังคาร4สิงหาคมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลานอนดึกแล้วแหละสำหรับคนที่กำลังนั่งฟังเพลงเพราะๆเพลินๆมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้ากับดีเจปอเนาะตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่เรานั่งเป็นเพื่อนคนทำงานนะคะอย่างคุณเจี๊ยบก็บอกว่าขอทำงานไปด้วยแล้วก็นั่งฟังเพลงเฉยๆแล้วกันเพราะว่าไม่อยากขอเพลงใดๆพี่แบมเปิดเพลงเพราะอยู่แล้วโอ้ยขอบคุณมากๆเลย

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มี

เพลงเพราะเพลงนี้เชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นหูกับคุ้นเนื้อเพลงอยู่แล้วนะคะแต่นี่เป็นการนำมาทำใหม่ในเวอร์ชันปี2569นี่แหละค่ะงานจาก Full Step นะคะที่เอาเพลงนี้ที่ชื่อว่าตัดใจของวง Venus นะคะมาร้องใหม่ก็เป็นอีกอารมณ์นึงที่น่าฟังเลยทีเดียว

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ตอนนี้นะคะเรียกว่ามีศิลปินนักร้องที่มาจากเวทีการประกวด The Voice นะคะในหลายๆซีซั่นก็เรียกว่าทำเพลงออกเพลงเป็นศิลปินมาให้เราได้ติดตามผลงานของพวกเขากันอยู่บ่อยๆนะคะแต่นี่คือล่าสุดของฟาร์ม The Voice ที่เคยประกวดอยู่ในซีซั่น3นะคะหรือว่าฟาร์มปณิธานนั่นเองคือห่างหายไปนานอยู่เหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงชื่อนี้เห็นบอกว่าฟาร์มเนี่ยหายไปจากวงการดนตรีเลยเพื่อไปเรียนต่อแพทย์แผนไทยระยะหนึ่งตอนนี้จบหลักสูตรแล้วนอกจากจะมีเรียกว่าการทักษะเรื่องการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมมาแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่อยากทิ้งเรื่องของการทำเพลงด้วยเหมือนกันนะคะกลับมามีเพลงใหม่ว่าด้วยความคิดถึงมันน่าจะบีบคั้นหัวใจจนทนไม่ไหวเลยจะขอไปหาได้ไหมอะไรทำนองนี้นะคะมาฟังเพลงของฟาร์มปณิธานกันค่ะชื่อเพลงน่ารักเชียวแม่การดา

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Covenant โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: บรรยากาศยังกลุ่นๆกันอยู่เลยนะคะ Covenant Live Moonlight Lounge ค่ะพี่น้อง2คน2เสียงคุณภาพอย่างโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆนะคะตั้งใจที่จะเอาเพลงเพราะๆมาให้เราที่เป็นแฟนเพลงของ Green Wave แล้วก็คุณผู้ฟังที่เข้าไปนั่งอยู่ในฮอลล์นะคะฟังกันแบบเต็มอิ่มเลยทุกเสียงร้องทุกเสียงปรบมือแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมกันสร้างค่ำคืนใต้แสงจันทร์ให้พิเศษกว่าครั้งไหนๆก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะคะใครที่ได้ไปงานจำได้ไหมคะว่าเพลงไหนที่คุณรู้สึกประทับใจหรือว่าซีนไหนที่ชอบที่สุดนะคะส่งมาบอกกันหน่อยก็ได้นะคะ

0: ชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Car for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: กลับมาเจอกันค่ะเวลา Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นออสเตรเลียค่ะยืนยันเหตุสัตว์ป่าตายหมู่จากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 เป็นครั้งแรกของประเทศหลังจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันนะคะว่านกนางนวลแกลบงอนใหญ่จำนวนมากล้มตายบนเกาะโบดินร็อกนอกชายฝั่งรัฐเซาออสเตรเลียติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ค่ะคือตอนนี้ออสเตรเลียพบคนติดเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ป่ารวม74กรณีมากที่สุดก็คือในรัฐเซาออสเตรเลียขณะที่กระทรวงเกษตรบอกว่าเหตุการณ์สัตว์ป่าตายหมู่ครั้งนี้เป็นสิ่งที่คาดการเอาไว้แล้วเพราะเมื่อเชื้อ H5 เริ่มแพร่กระจายในธรรมชาติก็เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียสัตว์ป่าจำนวนมากแต่ยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานพบการระบาดในฟาร์มสัตว์ปีกหรือระบบการผลิตทางการเกษตรนะคะแล้วก็ประเมินว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
2: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: เข้านอนแล้วก็บังเอิญมาได้ฟังเพลงนี้นะคะก็คงจะนั่งฟังอย่างตั้งใจอยู่เหมือนกันเสียงร้องที่เราคุ้นเคยนะคะปานธนพรนั่นเองค่ะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพิ่งจะแนะนำแล้วก็มานั่งพูดคุยกันที่ Green Wave ด้วยนะคะเสียงร้องที่มันเต็มไปด้วยความจริงใจของปานแล้วก็เพลงนี้ฟังดีๆอาจจะไม่ได้พูดถึงความสูญเสียแต่มันพูดถึงความรักความภูมิใจแล้วก็คำขอบคุณที่อยากจะส่งไปให้ใครสักคนนึงซึ่งในเพลงนี้ปานเขาก็บอกว่าอยากจะส่งไปให้คุณแม่ที่อยู่บนฟ้านะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นตัวแทนของความคิดถึงที่ยังอยู่ในหัวใจเสมอนี่แหละค่ะทำให้คุณอยากกอดใครสักคนหนึ่งหรืออยากจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้ชื่อว่าภาวนาปานธนพรนะคะตอนนี้ตีหนึ่งสี่สิบสองนาทีฟังเพลงเพราะกันต่อในชั่วโมงที่สองจัดให้ชุดใหญ่เลยดีเจเพลย์ลิสต์กับดีเจแบมค่ะ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: คืนนี้ใครที่มีงานมีการทำหรือว่ายังทำอะไรไม่เสร็จเลยนะคะอยากฟังเพลงเพราะกันต่อเดี๋ยวแนะนำเลยค่ะหลังกรีนอัปเดตให้ฟังกันยาวๆนะคะคืนนี้หมดเวลาในช่วงของดีเจแบมแล้วนะคะบางเพลงอาจจะเปิดให้ไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาดูแลกันใหม่ในช่วงดึกเที่ยงคืนถึงตีสองค่ะ

DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120 บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30 กันยา

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นที่อิตาลีมีรายงานนะคะประกาศเตือนภัยร้อน19เมืองทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้เลยนะคะรวมถึงเมืองหลวงกรุงโรมแล้วก็เมืองท่องเที่ยวอย่างมิลานเวนิสแล้วก็เนเปิลค่ะโดยการเตือนภัยถูกยกขึ้นไปสู่ระดับสีแดงซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเลยนะคะหลังจากที่อุณหภูมิในอิตาลีพุ่งขึ้นเฉลี่ย35องศาเซลเซียสซึ่งสามารถก่อความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพแก่กลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวส่วนช่วงเวลาที่มีคำเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งก็คือช่วงระหว่าง 11:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
2: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
0: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มPink Noiseค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมดอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อนคลายจะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มชวนหลับแล้วก็หลับลึกได้ดีขึ้นค่ะแต่ข้อระวังคือถ้าใครเปิดเสียงฝนตกจากโทรศัพท์มือถือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้สมองและหูของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนที่หลับลึกค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการ

ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะหลังจากผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ตามนะคะทางกระทรวงมหาดไทยของสเปนบอกว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่แล้วแล้วก็สถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะรอบหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่เดี๋ยวติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ

0: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแม่

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โหยฝนตั้งเขาอีกแล้วสงสัยเย็นนี้ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะกลับบ้านแน่เลย
0: ท่านเลี่ยงไม่ได้จริงๆกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างเท้าทันทีนะแนนเพราะน้ำที่ขังตามถนนเต็มไปด้วยแบคทีเรียยิ่งถ้าเรามีแผลถลอกหรือปล่อยให้เท้าแช่น้ำจนเปื่อยเชื้อโรคจะเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นกลายเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าตามมาได้ง่ายมากจ้ะทางที่ดีพอล้างเท้าด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าแล้วใช้ครีมบำรุงเท้าเคลือบไว้สักนิดจะช่วยเป็นเกราะป้องกันของผิวหนังได้ดีมากจ้ะแนน
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะหลังจากที่ยอดขายในช่วงครึ่งปีแรกไม่สดใสตอนนี้บรรดาค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีต่างก็ต้องเร่งปรับตัวครั้งใหญ่เลยค่ะทั้งต้นทุนการปรับโครงสร้างธุรกิจแล้วก็เลิกจ้างพนักงานหลายพันตำแหน่งสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมันบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปอย่างครอบคลุมรอบด้านเพื่อที่จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงก็ตามนะคะท่ามกลางความมืดมนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็ดูเหมือนจะเป็นแสงสว่างค่ะโดยมีรายงานนะคะยอดจดทะเบียนใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้า BEV แล้วก็รถยนต์ Plug-in Hybrid หรือว่า PHEV ในเยอรมนีประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งขึ้น 60% เลยนะคะซึ่งค่ายรถต่างๆนะคะจำเป็นต้องอาศัยวินัยในการควบคุมต้นทุนแล้วก็การปฏิรูปโมเดลธุรกิจอย่างจริงจังค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันนะคะ

0: นี้ค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโลกต่อไปค่ะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ตามฟังด้วยกันต่อนะคะวันหลัง Green News กับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงข้อมูลและสถิติของเกาหลีใต้นะคะก็บอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายอดช้อปปิ้งออนไลน์ของเกาหลีใต้ขยายตัวในระดับเลข2หลักแต่ที่ระดับ 24.61 ล้านวอน

ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
2: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: Cover Night Live ของเราครั้งล่าสุดก็ผ่านไปเรียบร้อยวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ1สิงหาคมหวังว่าคุณผู้ฟังที่ได้ไปดูเนี่ยก็น่าจะประทับใจมากๆกันเลยทีเดียวกับ Cover Night Live ครั้งล่าสุดของเรานะครับบรรยากาศเดี๋ยวจะเอามาออนแอร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเร็วๆนี้ติดตามกันได้เลยนะครับส่วนตอนนี้มีบรรยากาศของส้มมารีกับเอิร์ธภัทรวีที่ cover เพลงนี้เอาไว้บนเวทีของเรานะครับผมเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน

0: ดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมัน

0: มที่ Greenwave 106.5 FM Facebook Greenwave 1065และ YouTube Airtime
1: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เรต
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
3: จียัง

0: พันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
1: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้เราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นญี่ปุ่นค่ะได้ยุติปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ห้างอีออนในจังหวัดคุมาโมโตะแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ประสบภัยออกจากห้างได้ทั้งหมด12คนค่ะในจำนวนนี้7คนได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ก็เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะมีใครติดค้างอยู่ในห้างอีกส่วนคนที่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย36รายค่ะโดย9คนในจำนวนนี้เสียชีวิตที่โรงงานกระดาษแห่งหนึ่งที่เมืองยาสึชิโร่ในจังหวัดคุมาโมโตะจากเหตุปล่องไฟของโรงงานพังถล่มลงมายังมีผู้ประสบภัยอีกประมาณ 9,000 คนนะคะที่ต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วก็มีอีกเกือบ 60,000 ครัวเรือนเลยค่ะที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News กลับมาต้นชั่วโมงหน้านะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงนี้ดีกับความรู้สึกDJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ช่วงเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกำลังไม่เดินทางไปส่งน้องๆตัวน้อยๆก็กำลังเดินทางเข้าสู่ที่ทำงานของตัวเองกันอยู่นะครับผมขอให้เป็นวันอังคารที่ราบรื่นแล้วก็สดใสมากๆอีกหนึ่งวันของคุณผู้ฟังชาว Green Wave ด้วยนะครับผมอยู่กับปอในการแทนพี่อั๋นในชั่วโมงที่2ด้วยเพลงเพราะๆก็ยังเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันอีก1ชั่วโมงด้วยที่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: Oh my god, I love that feeling.

มาพร้อมกันพ่อแม่เจ็บป่วยกระทันหันต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวหรือบางครั้งโอกาสดีๆก็เข้ามาในวันที่เงินยังไม่พร้อมนะครับจนบางครั้งเนี่ยตลกไม่ออกถ้าคุณกำลังเจอกับเรื่องแบบนี้ลองปรึกษาค่า for cash ให้พี่ๆช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมนะครับค่า for cash พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดนะครับ 140% อนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะครับสินสนใจขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์กับ Car for Cash โทรได้เลย02-740-7400แอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้นะครับผมหรือสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้สะดวกง่ายได้ทุกที่ตลกไม่ออกบอก Car for Cash พร้อมใช้เพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car for Cashรถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับ 10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carforcash.com เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ที่ให้บริการสินเชื่อกำหนดนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ฝากเพลงสุดท้ายไว้บ๊ายบายไปสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bowl พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
1: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่

0: ของเปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
5: กลับมาต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green News ยังคงติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นการปิดช่องแคบพอมูสจากกรณีความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งพุ่งสูงขึ้นนะคะส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะซ้ำเติมเงินเฟ้อของสหรัฐแล้วก็ทำใหนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่หลังจากที่ราคาพลังงานพุ่งขึ้นตลาด